0: สินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสรานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสรานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ3,010ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569 โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในทางนี้มีปัญหาเลยเราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน150กด4
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย

0: ตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินันกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน
1: ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
0: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพิรวัตรรัตนพงเกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดายังทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศ ธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีระชยากรก้องพบสรุตตา

0: ดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพอลเบอร์นาเดสกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตพาคอนอรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลราไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา7:00 น.ด้านประเภทชายรอบขันรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตพาคอนอรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที 1นาทีกับกปท.
2: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นไถลจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai
6: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
7: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả là xoáng mến đơ
1: bố mi đó
0: khóc khôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๋งบ่งไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาจะสารีบอแม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ฏิบัติการลูกผู้ชายชุดเล็บครุฑตอนนรกจางซูเหลียงบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่71สิงห์บาดเจ็บรถบรรทุกคันนั้นพลาจากตึกเขียวมาแล้วและก็บ่ายหน้าเข้าสู่กรุงเทพพระมหานครเพื่อมุ่งไปยังสำนักชีมืดก่อนเที่ยงวันชิบหายนึกว่าจะให้ทำงานใหญ่โตอะไรดันให้มาบรรทุกข้างคาวสิงบนหัวฟัดหัวเหวี่ยงไปตลอดทางไม่รู้มันจะเอาไปทำอะไรของมันหยุบหยับอย่างกับหนอนดูแล้วขนลุกไอ้พวกอปรีเนี่ยเล่นวิถีเสมอเดาไม่ถูกว่ามันจะเอาไปแกงหรือเอาไปทอดชีพชูชัยไม่ได้ปรีปาพูดอะไรออกมาเลยพอเลี้ยววงเวียนเล็กๆหน้ากรมทหารสปอตไลท์สีแดงปราบก็พุ่งจ้าสวนเข้ามาอย่างกระทันหันในระยะใกล้มันเป็นไฟอนัตสัญญาณสั่งให้หยุดจากรถฉลามบกที่จอดซุ่มดักอยู่บริเวณใกล้อาณาเขตโรงเรียนโยธินบูรณะจะเป็นโดยการบังเอิญหรือโดยจงใจก็ตามเสียงสิงบนอะไรออกมาคำหนึ่งกรามกัดนูนเป็นสันแย่เท้าไปที่ห้ามล้อส่วนชีพชูชัยเลือดในกายเย็นเฉียบทั้งคู่ไม่ได้ปริปากพูดอะไรกันเลยจนกระทั่งสิงนำรถมาชะลอลงแล้วก็จอดตามอนัตสัญญาณสั่งห่างจากรถวิทยุเล็กน้อยจ่าซึ่งประจำอยู่กับรถปราบนายหนึ่งเดินเข้ามาเกาะข้างที่สิงนั่งในตำแหน่งคนขับทำไมไฟตาบอดไปข้างหนึ่งวะขอโทษเถอะครับมันช็อตมาตั้งแต่บางเขนแล้วตำรวจร่างธรรมะธรรมแมงเอ็นตัวออกไปดูลักษณะของรถและก็หันกลับมาแล้วนี่ลืมมาจากไหนกันเมืองนนครับระหว่างที่ชีพกลั้นลมหายใจและชีพจรเต้นแรงอยู่นั้นสิงเป็นผู้ตอบคำถามอย่างใจเย็นแล้วมันทุกอะไรกันมากระดูกวัวตำรวจประจำรถปราบถอยออกมาสำรวจดูรถทำท่าจะเปิดผ้าใบดูแต่แล้วก็ไม่เปิดกลับมาเกาะริมรถตามเดิมใช้ไฟฟ้าเล็กๆส่องดูจอมวาไรทั้งสองพอเห็นแจ็คเก็ตและกางเกงเสิร์ตสีดำทั้งคู่ตำรวจร่างใหญ่ก็เปิดยิ้มดุดุที่ริมฝีปากอันเรียวงามไว้ด้วยเส้นหนวดเอาบัตรประจำตัวมาดูสินั่นเป็นคำสั่งห้วนๆเด็ดขาดสิงห์ชำเลืองแวบไปที่ชีพแล้วล้วงเข้าไปในอกเสื้อด้วยกิริยาเป็นปกติดึงซองหนังสำหรับบรรจุบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่และเอกสารอื่นๆออกมาเปิดช้าๆครั้นแล้วสิ่งที่สงบเรียบร้อยอยู่ในซองหนังนั้นหาใช่บัตรประจำตัวไม่มันกลายเป็นกระบอกอันเบาหวิวของสมิธแอนด์เวสสันชนิดที่สามารถจะซ่อนไว้ได้ในซองธนบัตรและบัตรนี้ปากกระบอกของมันก็จิ้มจึกอย่างเลือดเย็นเข้ามาที่คอหอยของตำรวจพอผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพิ่งจะนึกว่ามันเป็นอะไรเสียงแผ่สนั่นหวั่นไหวท่ามกลางความมืดก็เกิดก้องขึ้นพร้อมทั้งประกายไฟแลบวาบจ่าในนั้นหงายพลึงลงไปนอนแน่นิ่งชีพชูชัยอุทานออกมาสุดเสียงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าความคาดคะเนของเขาจะไปถึงพริบตาเดียวกันสิงยัดเกียร์รถขับพุ่งดิ่งเข้ามายังรถฉลามเบียดโครมเดียวฉลามบกที่ยังไม่อยู่ในภาวะเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์กระเด็นลงไปในคูน้ำรถบรรทุกคันนั้นดับไฟหมดทุกดวงแม้กระทั่งไฟท้ายแล้วก็ติดปีกบินชีพชูชัยตะลึงงันไปกับภาวะการเช่นนั้นไอ้สิงไอ้ชิบหายทำไมมึงบ้าระห่ำอย่างนี้วะเก็บไว้ทำพ่อมึงเหรอตำรวจนะกูไม่ยิงมันมันก็ยิงกูเท่านั้นแล้ววะสิงคำรามออกมาอย่างเหี้ยมเกรียมเหยียบคันเร่งน้ำมันเต็มที่นำรถบรรทุกห่อเลี้ยวไปเบื้องหน้าชีพชะโงกออกไปดูทางเบื้องหลังแล้วสะบัดตัวกลับมาในครั้งนี้วัตถุดำมาเมื่อมโผล่ปากกระบอกสั้นๆออกมาพ้นการกำหลุมหลวมเพียงนิ้วเดียวเขาอยู่ในฐานะตกบันไดพลอยโจรกับเจ้าสิงเสียแล้วรถวิทยุคันนั้นอาจจะไม่สามารถตามติดมาได้เพราะถลำลงไปในคูน้ำแต่แน่นอนที่สุดบัดนี้วิทยุประจำรถของมันคงจะแว่วเข้าไปสู่ศูนย์รวมข่าวกองบังคับการรถวิทยุแล้วและนั่นย่อมเป็นความหมายว่าตารางการดักรอคอยอยู่เบื้องหน้าสิ่งที่พิสูจน์ชัดได้ก็คือพอผ่านป้อมตำรวจยามตามรายทางกระสุนปืนก็ปลิวว่อนสวนเข้ามาอย่างหวาดเสียวแสดงว่าป้อมเหล่านั้นได้รับทราบเหตุร้ายแล้วพอเข้าเขตสามแสนรถวิทยุอีก2คันก็ดักตั้งป้อมอยู่ก่อนแล้วเครื่องกีดขวางของจราจรวางกาอยู่กลางถนนและเม็ดอันนับไม่ถ้วนของปืนกลมือหลายกระบอกจากจุดซุ่มต่างๆกันพุ่งแนวเข้ามายังรถบรรทุกคันนั้นหน้าหม้อทะลุโปร่งกระจกแตกกราวเป็นดวงวาระประจันบานถึงเลือดนั้นเองผ้าใบตอนหลังก็เผยออก ปากกระบอกของสแตนโผล่ออกมาจากบรรดาสมุนของสิงซึ่งเตรียมอยู่แล้วและพ่นประกายไฟแดงจ้าโต้ตอบการยิงของตำรวจอย่างชนิดที่โรงร้านอาคารที่มันวิ่งผ่านไปปรุโปร่งกระจายการติดตามของตำรวจพบกับอุปสรรคยิ่งใหญ่จากสเตนทั้ง5กระบอกนั้นสิงหักเลี้ยวตรงทางแยกถนนสุโขทัยเพราะคเนการล่วงหน้าได้ถูกต้องเวลาไล่ๆกันนั่นเองวงล้อมจากกองบังคับการรถปราบก็เปลี่ยนแปลงตามชีพเสียงหนักๆละคนกัดฟันกรอดของสิงดังมากูถูกปืนเสียแล้ววะไหวไหมมึงขับแทนกูจะยิงกับมันเองชีพเลื่อนมาแทนที่สิงงอตัวลงแล้วสะบัดหน้าขึ้นมาอีกเหงื่อผุดทุกขุมขนงัดที่นั่งขึ้นอย่างยากเย็นกระชากเม็ดเสนออกมายัดสมิธแอร์เวสลงเหน็บพุงสปอตไลท์แดงเข้มพุ่งสวนออกมาอีกพร้อมกับเสียงไซเรนเมื่อผ่านหน้าโรงเรียนวชิราวุธสิงแยกเขี้ยวพาดปลากระบอกเม็ดเสนลงกับท่อนแขนซ้ายแล้วกระดกจับเป้าไปยังตำแหน่งสปอตไลท์โดยคเนให้ต่ำลงมาเล็กน้อยอึดใจนั้นชีพจูชัยรู้สึกมันแก้วหูจะร้าวในกำปนาตของอาวุธยิงเร็วทันสมัยซึ่งพลูออกไปด้วยนิ้วเหนียวของสิงความดันของอากาศลอยมาปะทะใบหน้าวูบวาบและประกายไฟส่องให้เห็นใบหน้าเหี้ยมเกรมของสิงอย่างถนัดชัดเจนฉลามบกประสานงากับต้นไม้ริมทางอย่างจังมีเสียงดังสนั่นหมุนติ้วอยู่ตรงนั้นรถบรรทุกลิ้วผ่านไปพอข้ามสะพานก็เลี้ยวขวาจับอยู่บนถนนพระราม5ตรงหัวมุมราชวิถีพบกับกำลังรายล้อมของรถปราบเข้าอีกอย่างถนัดถนีการยิงของตำรวจไม่ได้ยิงจากรถหากแต่กระจายกำลังกันซุ่มอยู่ตามที่กำบังต่างๆครั้งนี้เองรถบรรทุกเกือบจะเพ่นลงไปในคลองเพราะมือของชีพซึ่งเริ่มจะไม่มั่นคงกูก็เจอเข้าเม็ดหนึ่งแล้วเว้ยสิงเขาบอกหนักๆในลำคอเป็นไงบ้างยังไหวเว้ยมึงล่ะถ้าจะไม่ไหวสำหรับไอ้สิงก็แปลว่าไม่มีลมหายใจแล้วของกูดูมันฝังไหล่ขวาโอ้ยสิงสะดุ้งเฮือกขึ้นอีกครั้งอุทานออกมาอย่างลืมตัวเฮ้ยสิงอีกเม็ดหนึ่งแล้วเว้ยชีพผ่านหน้าสวนจิตแล้วก็ตัดไปถนนศรีอยุธยาเลยกูกลัวจะไปจบอยู่บนถนามม้าสิประเดี๋ยวก็รู้ว่าลูกผีหรือว่าลูกคนกูเชื่อมือของมึงแต่มือต้องเชื่อมือยิงของกูคอยฟังเสียงปืนจากกูชีพถ้ามันหมดไปก็แปลว่าไอ้สิงดับแล้วและก็จริงอย่างว่าเสียงปืนจากสิงยังคงแผดสนั่นหวั่นไหวยิงอย่างไม่เลือกและไม่มีการประหยัดกระสุนไปยังทุกตำแหน่งที่สงสัยว่าจะเป็นกำลังสกัดของตำรวจริมคูน้ำของวังจิตรดามองเห็นเด่นชัดอยู่แล้วว่ารถวิทยุกองปราบจอดเรียงอยู่ไม่ต่ำกว่า3คันและแน่นอนที่สุดกำลังตำรวจในขณะนี้ลงจากรถยึดอยู่2ฟากปืนร้ายแรงและทุกกระบอกเตรียมพร้อมที่จะสั่นโวมายัง GMC ต่อแบบบรรทุกชนิดต่อให้มีปีกบินก็ไม่พ้นส่วนเบื้องหลังก็กวดกระนำกระชั้นชิดมาพร้อมกับการยิงเป็นสายหมดหนทางที่จะหลีกหลบไปได้แล้วนอกจากตัดสินใจฝ่าม่านกระสุนซึ่งเห็นชัดอยู่เบื้องหน้าชนิดที่ฝากโชคชะตาไว้กับความซวยหรือความเฮงตามสถานะสิงระวังข้างหน้าว่าเขาตะโกนสุดเสียงเหยียบคันน้ำมันจนมิดและถลายตัวลื่นต่ำลงไปจนศีรษะต่ำกว่าระดับหน้ากระจกนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วแล้วก็สะกดลมหายใจสิงกัดฟันกรอดเพื่อเยื้อตัวขึ้นอีกครั้งเบิกตาแทบจะถลนไปยังผ้าเบื้องหน้าและนิ้วสอดแตะอยู่ที่ไกเปิน GMC ห่อเต็มเหยียดใกล้แนวตรึงของตำรวจเข้ามาทุกขณะครั้นแล้วจ่าดวงตาอันแข็งกร้าวของเสือร้ายทั้งคู่มองเห็นประกายไฟสีแสดแล้วแวบวูบออกมาจากสองฟากทางอันเปล่าเปลี่ยวและเสียงกระสุนที่วาดวิวผ่านไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจนร้อนฉี่เปลวไฟที่เห็นนั้นเด่นชัดขึ้นทุกขณะและเสียงเอ็ดอึงจนแก้วหูชาก็ฟังไม่ได้สับว่ามันจะเป็นเสียงระงมแซดเท่ากับประทัดแตกในเวลาตรุษจีนหรือไม่ก็ประสาททุกส่วนเกรงเครียดแทบจะสะบั้นไปชีพชูชัยรู้สึกได้เพียงในระยะผ่านดงกระสุน 2-3 พริบตานั้นว่าสิงเหนียวไกอย่างชนิดปล่อยหมดทีเดียว50นัดไม่มีการยั้งหรือรอจังหวะใดๆทั้งสิ้นโดยกดปากกระบอกของเม็ดเสนให้ระสู่ระดับเนินหญ้าริมคูน้ำที่รถมฤตยูปลิวผ่านไปบุคคลในเครื่องแบบซึ่งนอนบ้างหมอบบ้างเรียงรายอยู่ฝั่งขวามือพังะระเนระนาดซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่มีเสียงกราวของกระสุนเจาะเข้ามายังส่วนต่างๆของรถราวกับถูกซัดด้วยก้อนกรวดความฉุกละหกดีเดือดถึงเลือดนั้นอุบัติเพียงอึดใจเดียวเมื่อยามรถโผนผ่านจุดสกัดอันหนาแน่นนั้น วูบต่อมาเขารู้สึกว่าชีวิตยังเป็นของเขาไม่มีอะไรมาหยุดยั้ง GMC บรรทุกคันที่เขาเป็นโชเฟอร์เสียได้มันวิ่งตะบึงอย่างวัวบ้าที่ต้องเจ็บห่อเลี้ยวไปเบื้องหน้าอย่างสุดฤทธิ์เคียงข้างเขาสิงงอตัวลงปล่อยเม็ดเศษร่วงไปกับพื้นเลือดเข้มของเสือร้ายนองลงสู่พื้นรถกระนั้นก็ตามไม่มีเสียงร้องไม่แต่อึเดียวผ่านออกมาจากลำคอของมันส่วนเบื้องหลัง3คนกอดสเตนกลิ้งเป็นท่อนไม้ไปแล้วอีก2คนล้มลุกคลานอยู่ในนั้นส่งเสียงครางระงมกระสุนอันทารุณจากผู้รักษากฎหมายยังตามติดทวงถามหาชีวิตกราวมาอีกสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งกลางวิกาลมองเห็นจุดแดงแสบในตาจากปากกระบอกปืนไล่หลังตำรวจกวดกระชั้นเข้ามาอย่างไม่ลดละและยิงอย่างไม่มีการปราณีหรือจะเก็บไว้ให้หนักแผ่นดินทั้งรถและคนซึ่งประจำอยู่ใน GMC คันนั้นมีเสียงร้องอันบอกวาระสุดท้ายดังขึ้นในตอนหลังอีกครั้งและเสียงปืนโต้ตอบอันแข็งแรงจากคนของศิลป์ก็เงียบเป็นปลิดทิ้งนั่นแปลว่า5ชีวิตกลายไปเป็นเหยื่อของกระสุนตำรวจหมดสิ้นไปแล้วเบื้องหน้าระยะห่างเพียง1ต้นเสาไฟฟ้าจะพบกับถนนสวรรคโลกและทางรถไฟก่อนที่จะข้ามไปฟากพญาไทและณบัดนี้สะพานกั้นรถปิดจราจรชั่วคราวเพื่อให้รถไฟผ่านกำลังกระดกต่ำลงมาเป็นลำดับเสียงบูดม้าเหล็กครางก้องเข้ามาใกล้มองเห็นลูกไฟสว่างโร่จากหัวรถจักรพ่นพลูเป็นเปลวขึ้นสู่อากาศดำมืดไปเบื้องบนชีวิตของเขาและสิงฝากไว้กับสะพานกั้นทางรถไฟซึ่งกำลังเคลื่อนต่ำลงมานั้นชีพผ่อนคันน้ำมันขึ้นมาแล้วกระแทกซ้ำจนมิด GMC วิ่งเหมือนจรวดพุ่งทื่อตัดถนนสวรรคโลกที่ขวางหน้าและปัจจุบันทันด่วนนั้นก็แทรกเบียดแก๊งส่วนตัวคันหนึ่งซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงปรากฏเสียงดังสนั่นโอเปิลแก๊งซึ่งอยู่ในทิศทางเสียเปรียบกว่าพลิกคว่ำไปในพริบตานั้นขณะเดียวกัน GMC ก็แฉลบซ้ายเข้าข้างปะทะกับสะพานกั้นทางรถไฟซึ่งบัดนี้ต่ำลงเกินกว่าที่รถจะผ่านไปได้แล้วผักกระเด็นหลุดเข้าไปในบริเวณทางรถไฟส่วนตัว GMC มนุษยูท้ายปัดไปหมุนติ้วอยู่บนรางรถเครื่องดับในวินาทีนั้นไม่เกิน30เมตรหัวรถจักรดำทะมึนปานอสูรห่อเลี้ยวเข้ามาพร้อมกับเสียงคำรามสะเทือนเลื่อนลั่นราวกับพยายามขับรถหาชีวิตมีเสียงเหมือนจะพยายามห้ามล้ออย่างกระทันหันเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันช้าเกินไปแล้วชีพชูชัยยันสิงด้วยฝ่าเท้ากระเด็นลงมาก่อนตนเองกระโดดตามลงมาในระยะเวลาติดหิ้วคอจอมวายร้ายร่วมตายขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่สิงได้สติยันกายทรงตัวติดวิ่งโดยไม่คิดชีวิตโจรข้ามทางรถไฟพ้นไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเพ่นอ้าวอย่างไม่เหลียวหลังไปทางพญาไทเสียงที่กำปนาดขึ้นราวกับฟ้าผ่าเบื้องหลังเป็นเสียงของหัวรถจักรประสานงากับ GMC ซึ่งขึ้นมาจอดค้างอยู่บนรางเวลาเดียวกันนั้นทั้งชีพและสิงยึดคูน้ำริมถนนอันรกทึบไปด้วยหญ้าปล้องผักบุ้งและอ้อเป็นแนวทางรุดหน้าหนีไปอย่างสมสารปล่อยยาเลือดให้ละลายไปกระสายน้ำเป็นทางแดงเข้มสัพพะตำเนียงที่ถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังจะแซ่สนั่นโอละเวงเช่นไรอยู่เหนือภาวะที่วายร้ายเดียนตายทั้งสองจะหันมาพิจารณาความโกลาหลยิ่งใหญ่ไปรวมจุดอยู่ที่ทางรถไฟและสภาพอันน่าอเนจอนาถของหัวรถจักรกับ GMC บรรทุกคันนั้นเองไม่มีรถตำรวจติดตามไล่หลังคันใดฝ่าทางรถไฟซึ่งขณะนี้เกิดอุบัติเหตุสยดสยองคาราคาสังอยู่ได้และแน่ละตำรวจจะต้องเข้าใจว่าทุกชีวิตใน GMC คันนั้นคงจะวายวอดไปหมดแล้วโดยการปะทะกับหัวรถจักรอย่างหวาดเสียวทุกศพภายในนั้นคงจะเละไม่มีชิ้นดีและไม่มีทางจะบอกให้ตำรวจทราบได้เลยว่ายังมีจอมวายร้ายชั้นยอดสามารถหลุดพ้นกระเสือกกระสนไปได้หรือถ้าจะรู้ขึ้นมาใน5หรือ10นาทีหลังก็ย่อมหมายความถึงว่ามนุษย์เหนือกฎหมายทั้งสองตะเลิดไปเสียไกลลิบแล้วไฟฉายหน้ารถวิทยุและไซเรนที่ดังแสบหัวใจสวนมาจากทางพญาไทยบอกให้ทราบได้ว่าตารางการล้อมของตำรวจได้ตระเตรียมไว้พร้อมสับแล้วและสมมุติว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุบนรางรถไฟเพื่อรวมจุดสนใจใหญ่ยิ่งของตำรวจให้เพ่งไปยังตำแหน่งนั้นเสียก่อนการแหกวงล้อมครั้งนี้ก็ย่อมจะหมายถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะทางทิศทางเบื้องหน้านั้นหนทางถูกปิดไว้แล้วด้วยเครื่องกีดขวางหลายชนิดและไม่มีทางแยกที่จะปลีกไปเหมือนในครั้งแรกแสงแดงเข้มหน้ารถตราบสว่างใกล้เข้ามาเป็นลำดับชีพดึงมีดพับสปริงขึ้นมา ตัดลำต้นผักบุ้งซึ่งมีปล้องยาวใหญ่พอจะใช้เป็นท่อระบายอากาศได้2ปล้องโยนให้สิงห์1ปล้องแล้วอมไว้ทั้งคู่ดำมุดน้ำเข้าไปอยู่ใจกลางของกองผักบุ้งและสายบัวอันหนาทึบโดยตั้งลำปล้องขึ้นเหนือน้ำสะกดดวงจิตสำรวมนิ่งผ่อนลมหายใจจากท่ออากาศจำเป็นนั้นเวลาเดียวกันไฟฉายสว่างจ้า ก็กราดค้นหามาทางคูน้ำอันกว้างขวางพร้อมกับปากกระบอกปืนซึ่งสายตามมีเสียงถกเถียงเสียงแซ่อยู่บนถนนเหนือฝั่งเสียงบูดย่ำสวบสาบบนกองหญ้าหลายอึดใจใหญ่ๆคเนว่าเสียงเหล่านั้นห่างไกลออกไปทั้งสองโผล่อย่างระมัดระวังขึ้นเหนือพื้นน้ำมองเห็นไฟท้ายรถปราบปรามเบนเคลื่อนห่างออกไปจึงตะเกียกตะกายดำผุดดำว่ายเลาะไปทางมุมถนนพระราม4แล้วก็ปีขึ้นมาหมอบอยู่บนเนินหญ้าริมถนนมุมที่มืดที่สุดสิงห์อ่อนเพลียมากเพราะเลือดปรีไม่หยุดมือข้างหนึ่งกุมอยู่ที่หัวไหล่ขวาส่วนอีกข้างหนึ่งยังกำปืนไม่ยอมปล่อยส่วนชีพก้านคอด้านขวาปิดทางยาวไม่เกรียมและท้องแขนซ้ายเบ้อไปด้วยรอยกระสุนถากเลือดขุ่นๆตลอดทั้งแขนเสื้อด้านนั้นสำหรับเขาไม่มีอะไรสาหัสนักแต่สิงห์ยังเดาไม่ถูกลักษณะของอาการเกรงตัวกรามที่ขบนูนเป็นสันและเหงื่อผุดตลอดใบหน้าบอกชัดอยู่แล้วว่าอาการของสิงห์ร้ายอยู่ในสภาพเช่นไรไฟฟ้าเดินทางขนาด2ท่อนสาดจ้ามาที่ต้นกำปูข้างหน้าครั้นแล้วก็เบนแวบจับเป้าหมายมายังวายร้ายเร็วเกินกว่าที่จะพลิกตัวหลบไม่ผิดอะไรกับหนีเสือป่าจระเข้ครั้นแล้วก็มีเสียงขึ้นลำได้ยินถนัดพร้อมกับตะโกนเฮ้ยไอ้สองคนนั่นยศเสียงระเบิดเปรี้ยงไฟแดงวาบแล้วออกมาจากอู้มือของสิงห์ร่างทึกๆในเครื่องแบบของสารวัตรทหารกระดอนไปกระทบเสาไฟฟ้าแล้วสุดควบลงไปในทันทีหมวกเหล็กสีขาวและปืนยิงเร็วกระเด็นไปอีกทางหนึ่งทั้งสองเพนออกจากที่เดิมอีกครั้งบ่ายหน้ามาทางถนนเพชรบุรีกระเจิดกระเจิงไม่ผิดกับเสือลำบาก
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้ คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิต
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ผมบ่แมนบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
2: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
2: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่นอย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: ขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่คอยรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊กมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: มองไทยเงาๆกะสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแค่

0: ไก่แท้มึงลักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกาย
2: ทางเฉียบพลันและเนื้อร่าง
1: และยังมีตัวเด็ด
2: ชื่อว่าไซโตเลปซิด
1: ซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารไขมันอ่อน
2: เมื่อทุกท่าน
1: ทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่

0: ชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ีเมียคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ้าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเป๊ๆปากแป๊ๆพ่อแวะแวะถูกจ้าถูกจ้าคุณบอยชุนท่อนไทยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยคันได้ยินคําเว้าขมในไหนอย่าเฝ้าจมล่างเถอะขมขี้เพียไผ่หน้าหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเธอกินลาบก้อยยังซีโอแม่นอ้าวหาม ามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปวาน
1: บอยสุนทร
0: มาเอาแนวคนผู้หาย
1: เพลงบรรลิงส่งป้า
0: และยังขี่คานไปไว้ท่าตื่นสวยเดี๋ยวเวลาขึ้นตังนางหันครับโคศกเทศบาลหน้าบันบานดังปีปีปากแปแปว่าเวะเวะ
1: มาจากไร
0: ขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตังนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้า
1: เป็นแรงใจ
0: กราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซอง
1: เสาก
0: ราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับ
1: ปากเสียงตาม
0: น้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี
1: ่
0: หน้าเบาหน้าสาว
1: นุ่มบอย
0: เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชั
1: ย
0: อยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยด้วยครับ0902927444อยากได้กาแฟก้อนคำอยากได้ครีมนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำสบู่ก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำกดนำนำเขามาครับ0902927444ขอบคุณยายคำยาทองก้อนเบ้าจากอ้อมกอบันดุงเอาบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมผ่าขนหนูคุณยายพิมพ์ผ้าขดหลงจากนิคมน้ำอูนกาแฟ2บำรุงสายตา 1,250 บาทแถมหนวดเย็นนะครับคุณแม่จินตนาพุทธาสีจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ2กรอง600ได้ลูกชายวาสันแม่มณีวันวงจันทราจากบ้านหนองปลิงตำบลดอนเมื่อยอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับหนวดร่อน2เย็น1เขียว1นะครับ600บาทขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: สวัสดีจ้ายายสิซ่อนกาแฟแล้วล่ะ
0: กาแฟจากกองครับแม่ท้องใบ
2: เอาสี่กอง 1,000 บาท
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทอีเมลยังแถม
2: จ้าเอาผักขนหนูด้วยล่ะ
0: แถมผักขนหนูเนาะแม่เนาะ
2: สีเข้มเข้มแล้วเด้อ
0: สีเข้มเข้มได้เลยเดี๋ยวลูกบอกน้องครับตับหมูบนามีครับแม่ จ้า
2: แค่นั้นละ
0: จ้าจ้าขออนุญาตรับสายสอนครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ค่ะ
0: ครับผม
3: แม่ผู้มาสั่งยานรักษาสายตาแม่
0: สมุนไพรบำรุงดวงตาก้อนคำเนาะแม่เปลี่ยนเน
3: าะแม่เพราะว่า
0: เอาจาก
3: แม่เรื่องประชาชนแม่ก็เลยขอสั่งกับลูกเดียว
0: ได้ครับแม่ครับกับพวกเดียวลูกไส้กับทรงตัวแม่
3: มาแม่จะได้สองกับพวกอยู่บ้านนี่เงินประชาชนได้ออกน้องเงินผู้เฒ่า
0: เออเอาไปกินก็เนาะแม่เนาะมันจะได้ต่อเนื่องเนาะแม่เนาะ
3: แม่มันจะได้ต่อเนื่องนะมันเบิดแล้วแม่สั่งมาสองกับพวกมันก็เบิดแล้ว
0: มันทรงหมื่นทรงยังออกบ่ล่ะแม่ทรงไข่แน่ขึ้นบ่
3: กับว่าแง่มกินนี่กับไข่แม่อยู่
0: อืมครับแม่ครับมันก็สิคอยฟื้นฟูไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะจ้าแม่เปลี่ยนขอบคุณหลาย
3: ๆสวัสดีแม่สิว่าสิดิ
0: ว่าจังได๋ว่าจังได๋แม่
3: เงินแม่บ่ได้อยู่นาว่ามันถัดสิมาฮอดมื้ออื่นมันเคยนอกมื้อสั่งมื้อนี
0: ้ครับ
3: ของนี่ก็มาน่ะ
0: ครับผม
3: วันนี้ก็อยากบอกว่าถ้ามาฮอดแม่ก็สิฝากไว้เฮียนเคยเคียงละเงินก็ได้วะ
0: ครับแม่ได้บอกเขาว่าไปส่งเฮียนนั้นเฮียนนี่อยู่ติดเฮียนแม่นั่นล่ะว่าสันเด้อแม่เด้อ
3: เออ
0: แม่เปลี่ยนเด็กฟังเพลงหยังบ่ลูกไส้เปิดให้นี่ประเดิมเฮงก่อนหมู่เฮา
3: โอ้อันแม่ว่าให้ฟังอันของงานแม่นมณีวันแม่น
0: มณีวันเพลงหยังแม่
3: สาวลาวเบาไทยแม
0: ่สาวลาวเบาไทยว่าติคือบ่มีเนาะแม่นมณีวันร้องผู้เดียวติ
3: แม่น
0: สาวเล่าเบาไทยมัน

0: ซื้อเพลงยังสีบอบแม่นไปเอาเนื้อเพลงมาติ
1: ขาวลาวเบาไทย
2: แม่จำบอกเคยได้สว่าหังมิสว่าวัดลุงคีแม่นมานี่วันนะ
0: แม่นมานี่วันเอ๊ะบ่มีนะครับสาวลาวเบาไทยนี่มันมีแต่ของอเล็กซานดราร้องคู่กันกับที่เป็นพระเอกอะหน้าหนังมันเป็นหนังสาวลาวเบาไทยนี่ไม่มีแม่นมานี่วันร้องนะครับแม
2: ่
0: ครับบ่มีครับแม่ครับถ้าเป็นแม่นมานี่วันไม่มีสาวลาวเบาไทยอีเมอาสิจำผิดเนาะเอาเพียงอื่นบ่มีเพียงอื่นบ่หรือว่าเวียงจันเวียงใจบ่เฮ้หันแม่นมานี่วันหลอกเออซื้อเพียงเวียงจันเวียงใจครับบ่เป็นสาวลาวเบาไทยหันแม่นมานี่วันหลอกนะครับ
2: เอาแม่ก็เริ่มหลายเพียงแล้วว่าสิว่า
0: โอเคครับแม่ขอบคุณเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับอีเมย์ไปถามฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุอีเมย์ค่อยคุยน้ำก้นเท่ากับสื่อสารกันบ่รู้เรื่องแล้วอีเมย์เอ้ยเอิ้นก็เลยเว้าบ่ทันกันอันน่ะสิแม่นเวียงจันทน์เวียงใจนี่ล่ะแมนมณีวันครับ

0: เวียงจันเวียงใจนะครับเนาะโอ้จะเม่นคักแน่นะครับแม่นมณีวันอีพ่อเบอร์ที่ลงท้ายนะครับ1210นะครับเมื่อกี้สั่งของแล้วบัตรสิขออาซื้อกันนะครับผัดนะฮะอีพ่อผัดบ่ได้ยินเสียงนะครับสงสัยแก้มที่ไปถึกปุ่มปิดไม่หวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่าวบ่อยครับฮัลโหลครับ
1: บอย
0: ครับแม่สีพันดอน
1: ค่ะอันอยากได้ยาบำรุงชายตาลูก
0: เอากี่กระปุกจ๊ะ
1: กระปุกนึงบ่ดาแล้วกับพี่สาวกาแฟกาแฟ1กล่องลูก
0: กาแฟ1บำรุงสายตา1เป็น 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
1: ดาวพี่สาวแถมฮะเอายานวดลูกเอายานวด
0: นวดสุดร้อนหรือเย็น
1: ร้อนหรือเย็นคะชุดร้อนค่ะ
0: แถมนวดร้อนนะครับส่งที่อยู่แม่สีพันดอนเลยเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับแม่
1: อ
0: ๋อเดี๋ยวจัดส่งให้จ้า
1: จ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะบอย
0: ขอบคุณคุณแม่เช่นกันนะครับสุขภาพแข็งแรงนะจ้า
1: จ้าอยากถูกรางวัลมื้อนี
0: ่เออถูกรางวัลข้าเจ้าบอกว่ามื้อเช้าว่าอย่างนอ6 9ว่าซั่นแม
1: ่โอ้บ่รู
0: ้ครับครับผมเอาลองเบิ่งหมันๆนะแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าสวัสดีครับคุณพ่อยังบอกชื่อไม่เสร็จเลย
2: มันเป็นหลังแบบแปดนี้ก่อน
0: ครับผม
2: พ่อเชื่อแปดสี
0: อะไรนะครับ
2: พ่อเชื่อพ่อเชื่อ
0: พ่อชื่อนามสกุล
2: ประหลัดสี
0: ประหลัดสีบ้านเลขที่เท่าไหร่พ
2: ่อ77
0: หมู่ที
2: ่4
0: ตำบล
2: เก้งกอก
0: แก้งกอกอำเภอ
2: สีเมืองใหม่
0: สีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
0: โอเคโอเค
2: มาเจอสามจ่ายที่กินหนึ่งสามสองเครื่องแหละจะว่ามาเจอสามเครื่องเก่ามันตายหนึ่งเครื่องใหม่
0: อือครับอีพ่อครับเอาเดี๋ยวลูกเบิ้งให้ได้พ่อเด้อสรุปของพ่อเป็นยอด 2,250 บาทแถมเป็นกาแฟฟรี1กล่องนะครับ
2: ครับผม
0: ครับผมครับผมอีพอสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอองตองครับ
2: สมพรสมพร
0: ครับผมสวัสดีครับหลวงตาครับลูกชายรับสายไม่ทันครับหลวงตาพระเดชพระคุณหลวงตาหลวงตาสมบัติครับลูกไส้รับสายบ่ทันอีพอโทษเขาไม่ในเด้อนะครับนมัสการครับหลวงตาครับ
3: ก่อนโอ้วันนี้มันบดกาแฟแล้วกาแฟ4กล่องนะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทหลวงตา
3: อะไรของเก่ามันบ่ได้เลยได้2อาทิตย์แล้วยังบ่ได้อยู
0: ่ของหลวงตาสมบัติใช่มั้ยครับ
3: แม่นแหละหลวงตาสมบัตินั่นแหละหลวงพ่อครับพ่ออยู่ได้2อาทิตย์มันยังบ่ได้อยู่ฟังใหม่มัน
0: อยู่ได้เดี๋ยวผมตามให้ครับเดี๋ยวผมตามดูให้นะครับว่าถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
3: โอ้ยตามก็หลายเที่ยวเลยแล้วบอกให้ตามให้ยังบ่ได้อยู่ที่สร้างใหม่บ่ได้บ่บ่ได้กินกาแฟเลย
0: ตามตลอดอยู่แต่ว่าของหลวงตานี้ก็คือเขาส่งออกไปแล้วส่งออกไปเดี๋ยวนะของหลวงตา
3: ปกตินี่นั่นรับของอยู่หลายเที่ยวแล้วอยู่ในนี่น่ะว่าจะส่งมื้อนี้ละฮ้อนมื้น
0: หลวงตาสั่งรอบที่แล้วมันเป็นนวดร้อน2นวดเขียว2เขาส่งออกไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะสั่งใหม่เป็นกาแฟ4กล่องแล้วเอาอะไรแถมครับ
3: เอาผ้าขนหนูก็ได้สีเขียวหรือสีชมพูก็ได้
0: หนูสีเขียวหรือชมพูนะครับส่วนน้ำมันนวดสูตรร้อนกับน้ำมันเขียวน่าจะถึงวันนี้นะครับของหลวงตานะรอบก่อนที่สั่งไปไม่ได้สั่งกาแฟนะครับเป็นนวดร้อน2เขียว2นะครับ
3: ครับเข้าใจแล้วเพราะว่าอยู่นี่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลย
0: ได้ครับได้ครับน่าจะ
3: ถ้ามันส่งมาก็แสดงว่าส่งเงินไปถึงถ้ามันไม่มาก็รอมันอยู่นั่นแหละรอจนบอด
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะผมตามให้
3: สั่งใหม่ก็มาใหม่มาวันไหนก็เอาวันนั้นแหละแต่ว่ามันอย่าให้มันรอนานมันของประจําอยู่แล้วนะ
0: ผมเข้าใจแต่ว่าอันที่สั่งไปก่อนหน้านี้หลวงตาก็รับของให้หน่อยนะครับเป็นน้ํามันนวดสูตรร้อนกับน้ํามันเขียวนะครับแต่ที่สั่งใหม่วันนี้เป็นกาแฟนะครับ
3: ครับครับ
0: ครับครับครับ
3: คันมันมามื้อนี้น้ํามันนวดก็จ่ายไปมื้อนี้กาแฟมาต่อมาก็จ่ายไปอีกคือเก่าอันล่ะ มันรอมันรอผมเลยปกติมันบ่ฮอดเอิ้งปานนี้นะก็มันขอโทษหลายๆเด้อที่ทวงถามเพราะว่า
0: ไม่เป็นไรครับหลวงตาถามได้เลยถามได้เลยเพราะมันไปชาร์จ
3: ที่หลวงตาล้มมันขาดกาแฟบ่ได้แล้วหลวงตาล้มแล้วเลยหลายมือแล้วมันลูกบ่อยากได้เลยมันต้องขาดกาแฟบ่ได้แล้วของสิ่งนี้มันต้องเข้าใจอยู่แล้วเนาะ
0: ครับผมได้ครับเดี๋ยวลูกส่งให้
3: เออมันคงเคยประจำมานานยอนนะครับช่วยสงข้อหน่อยเด้อครับพ่อหนุ่มเด้อ
0: ครับหลวงตาครับครับผม
3: เออช่วงนี้ลบกลเวลาหลายแล้วมื้อนี้รถย่านหมู่แต่บ่ได้เว้าโตบ่สิเว้าผู้เดียวมันบ่คือแหละช่วงนี้
0: นมัสการครับหลวงตาครับนมัสการครับของหลวงตาน่าจะเป็นออเดอร์ตกหล่นน้องส่งออกไปแล้วนะครับน่าจะได้วันนี้แหละได้วันนี้แหละเดี๋ยวลูกตามให้อีกทีนะครับคุณพี่อรพันธ์วางสายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยโทรกลับเข้ามาใหม่เพราะว่ามันไปเครื่องโอนสายผมยื้อบ่ถึงผมชาร์จแบตไว้ไกลจักหน่อยนะฮะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่อีกทีก็แล้วกันนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยนะฮะ0902927444ครับสวัสดีครับคุณอรพันธ์ครับ
4: จ้าอันบ้าบอยสั่งกาแฟในเด้อจะกองคนปากสั่งน่ะนะค่ะ
0: อัน2กองนั่นก็คือสั่งไปแล้วเนาะอันนี้สั่งใหม่อีกกองนึงเนาะ
4: จ้า2กองน่ะเป็นของพี่แต่ว่าตัวนี้ก็ลงมาบ้านเลขที่ของพี่คือเก่านั่นล่ะจ้าเพิ่นบ่ฝากว่าหั่น
0: จ้าโอเคครับเอื้อย
4: เอากองนึงไปทดสอบเบิ่งเพิ่นว่าซั่น
0: ได้ครับได้ครับ
4: เพิ่นเห็นเรื่อยเพราะว่ามันดีมันถูกจังซั่นจังซี่เพิ่นก็เลยว่าอยากลองเบิ่งนำน่ะนะจ้า
0: ได้ครับพี่อรพันธ์ขอบคุณเอื้อยหลายๆเด้อที่โทรมาแจ้งเด้อ
4: จ้าแต่ว่าตัวนั้นก็บ่ฮอดได้ฮอดดอกอัน
0: จ้า
4: น่าจะถึง
0: ไล่ๆกันนะครับเอื้อยเนาะเดี๋ยวจังได๋ผมเบิ่งให้เนาะ
4: จ้าค่ะ
0: จ้าจ้าพี่อรพันธ์ขอบคุณหลายๆครับเอื้อย
4: จ้าจ
0: ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับพี่สาวเอ้าครบทวนกระบวนความครับพี่น้องเดี๋ยวไปยาวกันต่อโทษผิดติดครูบา

0: พึ่งสั่ง
1: แ
0: ต่แรก
1: มีของแถมบ่ค่ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทมีของแถมตัวพี
1: ่เอานี่ผักขนหนูบ่ค่ะ
0: มีผักขนหนูก็มีครับ
1: ค่ะขอผักขนหนูค่ะ
0: เอาเป็นผักขนหนูนะพี่เนาะ
1: ค่ะมีสีเขียวขี้ม้าบ่ค่ะ
0: มีครับกาแฟ4กล่องแถมผ้าขนหนูสีเขียวขี้ม้าเนาะพี่เนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับผมขอซื้อที่อยู่คุณลูกพี่นะคุณพี่นะครับคุณลูกพี
1: ่แม่ถาวรสีสวดค่ะ
0: คุณแม่ทีนี้โอ้คือเสียงคือผู้สาวแท้
1: อ
0: ัน
1: สร้างหายาค่ะ
0: โอ้สร้างหายาโอ้แม่ถาวรนามสกุล
1: สีสวดค่ะ
0: สีสวดนะครับสออัวดอสวดนี่เนาะ
1: ค่ะ
0: บ้านเลขที่ครับ
1: 14 หมู่ 8
0: ตำบล
1: หนองบอน
0: อำเภอ
1: โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
0: โกสุมพิสัยมหาสารคามนะครับเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะพี่เนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: ครับยอด 1,000 บาทไม่มีบวกเพิ่มเป็นกาแฟ4กล่องแถมผ้าขนหนูสีเขียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆเด้อ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อสมใจสุวสุขด้วยจากตำบลกุฎลาดอำเภอเมืองอุบลครับอีพ่อเอาเป็นกระไซเส้นหนึ่งบำรุงสายตาหนึ่งของแถมเอาเป็นนวดร้อนเด้อหนุ่มบ่อยเด้อวะสันได้เลยครับเดี๋ยวบักลาจัดส่งให้นะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์ใหม่นะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไซเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไซเซนก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก ก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: หรือบัดนี้ฟังผมขอยกสี่เบาอ้อยแก้มพญาพาสนุกพาเพลินเกินก่อนออกมาเบาขอประทับในเด้อเจ้าบัดย้ำผมคนคว่ำเก่าตอนผมนี่ครูสอนเวลาคอนแต่ก่อนมาเมียถือผ้าลูกข้าทองถึงเวลาเก่าเดือนผ่านท้องแก่มันก็เลยออกลูกน้อยเมียนอนเป็นแม่แสดงเมียผิงไฟกินน้ำห่อนค้อนค้อนผมคิดว่าอยากหาป้ามาอ้อมต้มสีแกงสมนกสู่เมียขาดคนพายคือไข่มองหาคนพ่อได้ซอยเอาน้องเมียของขน่อยพายคือไข่เบิ่งก่อนนะนิดเอ้ย
1: เป็นหยังพี่
0: พี่บาสิไปตึกแหหาปลามาต้มออมให้เมียกินพ่ออุ่นทอง
1: ดีได้ล่ะเพราะว่าน้องบ่ได้กินปลามา 2-3 มื้อล่ะ
0: แม่นเมียออกลูกใหม่ได้กินแซ่บๆคือสิบำรุงน้ำนมดีพี่ว่าบ่สิเอาน้าสาวไปพายเฮือให้สิว่าจังได
1: ๋พี่เอ๋ยน้องนี่เห็นดีด้วยบ่ขัดใจแม่แต่น้อยน้องสิคอยอยู่บ้านมาแล้งคอยให้ตาวมาเป็ดไก่กาอยู่บ้านบ่มีผู้สิคอยเกลือพี่เอ้ยไปลงเรือหาปลาให้ตาวมาเจ้าขึ้นบ้านจะบ้าเอ้ย
2: เอ้ามาคือเบามวนแท้เป็นผู้แสบผู้สาวนั่นก็โป๊ะๆคือเสียงกุจี
3: ไม่ยังเอื้อย
2: บ่เตรียมเอาของไปไผ่เงื่อซอยพี่อ้ายสนอกได้ปลาพ่อต้มพ่อแกงแล้วก็ให้ป่าวมาเด้อ
3: โอ้เอ้ยนิดสิให้ชบาไปไผ่เงื่อให้พี่อ้ายประหยัดซั่นบ
2: ่เพิ่นบ่มีผู้ซอย
3: เออๆไปก็ไปเดี๋ยวเขาไปพัดสินก่อน
0: อันนี้พ่อจะเตรียมของได้พาน้าสาวลงยังลัดไปทางแม่น้ำลงเหื้อหน่อยละลองลอยบอกน้องเมียเบาอินอ้อยเจ้าคอยจับพายได้ลัดตาคอยสิใบเอาแค่สิวันลงดึงดาวน้าสาวพายเหื้อเจ้าลงในหนองกลางอ่าวผมเลยเฝ้ายิงยื้อเสาแค่ห่างละวันลงจับมาแค่ไปของแนวใดบ่ฮู้ปองลองจับดึงกระบอกขึ้นเลยดำน้ำละหมดลงปดแขนข้าเครื่อไม่ซับเสร็จก็เลยผูกปาดสิทธูก็ขัวเครื่อยึดไว้ใจคอยสิมุนพังอาทิตย์จังหน้าสาวอังติมสินมั่วจับไพ่บ่เหลียวซองบาดว่าดองเต่าห่างอยู่ทางไต่บ่ระวัง
4: บู
3: ฮึป่าบูติพี่ไอ
4: ้บู
3: เสียงปากว่าบูบูได้ป่าบูละบ่เหอคือสิโตสมควรเบิ่งท่าที่ตะลึงค้างโตพ่อแจงพ่อต้มหรือใดน้อคือทำที่ตาตื่นบืนขึ้นมาจากน้ำเกาะเหื้อไว้เฮ็ดอีหยังหึตายหยังก่อพี่อ้ายอู้คือสิโตใหญ่น้อ
4: บู
3: หึป่าบูติพี่อ้าย
0: ปาดสิโถเกือบมันโซเซล่มสิจมลงแม่น้ำแกงมองเห็นไม่ล่มแบงหากแค่ฝอยห้อยป้องข้างแปวหมูมนหน้าอยู่เครื่องกูมาเหลือใจแดกอกสิบแค่พังมุนหน้าคนสวยทำให้บุญอยู่น้องน้ำไก่ปลาเบ็ดอดเด้อใจมึงอย่าเต้นบัดเห็นตอนท้องครับโอ้ยนับว่าหลายเดือนมาตั้งแต่เนี้ยมีทองบ่เคยนอนกับน้องเมียแพงจักเทือย้อนเมียมีลูกหน่อยคอยมือได้ดังหิวบัดนี้ย่านจะเป็นตะคิ้วข้างตายข้าแม่น้ำใหญ่คือหน้าสาวเมื่อเฮ็ดใส่ดอกเต่าน้ออยู่ใต้ใจสิมางบัดพบเห็นเป็นจังได๋ก็ตามแล้วขอเป็นแล้วหนุ่มใจ

0: แม่นบ่ครับ
1: 48จ้ะ
0: แม่ขัน
1: 48
0: 48แม่ขันทองแต่งแดนบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ
1: 248หมู่8จ้ะ
0: 248 248หมู่8เนาะแม่เนาะ
1: บ้านลาดใหญ่จ้ะ
0: บ้านลาดใหญ่
1: ตำบลลาดใหญ
0: ่ลาดใหญ่อำเภอ
1: เมืองชัยอ้อเมืองจังหวัดชัยภูมิจ้ะ
0: อ้อเมืองชัยภูม
1: ิจ้า
0: จ่าแม
1: ่ฟังขึ้นเด้อขึ้นนั่น
0: แก่งสนามนั่ง
1: สนามนั่งนะจ้ะ
0: ชัดเจนดีอยู่เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ชัดๆจ้ะเมื่อวานนี้ก็ขอเพลงก็ปวดให้แม่เลยเมื่อวานนี้ขอเพลง
0: แม่ขอเพลงหยังมื้อวานขอน้ำไผ
1: ขอเพลงล้านล้านน้องเวียดนามนะให้พุทธจ้ะ
0: อ๋ออีแม่ขอน้ำไผ
1: แก่แล้วตั้งหูฟังซื้อมือกันแล้วนะ
0: อีแม่
1: ซื้อมือตั้งหู
0: อีแม่ขอน้ำไผฟังผมแน่อีแม่ขอน้ำไผมื้อวานนี
1: ่ขอน้ำมันนุ่มดิวติ
0: อ๋อครับอันอาจสิว่าท่านเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิเปิดให้เด้อแม่เด้อ
1: สิฮอดบ่ได้จะฮอดบ่ได้จ้ะ
0: มื้อยังเร็วก็ฮอดแม่มื้ออื่นยังซากก็บ่เกินมื้อฮื้อเด้อแม่เด้อ
1: สมมุติว่าฟังหลายๆเด้อฟังขอรูปดีเจทั้ง3คนเด
0: ้
1: อ
0: ได้ครับได้ครับเอาสมมุติหรือเอาเรื่องจริงนี่ขอรูปดีเจนี่สมมุติหรือเอาเรื่องจริง
1: ฮะ
0: สมมุติหรือว่าขออีหลีขอหรือขออีเหรียญคือว่าสมมุติ
1: อีหลีขอกับมันจ้าอาจารย์มันเถนะ
0: โอเคโอเคครับแม่เว้าหยอกอีแม่ซื้อดอก
1: 3คนละจะเห็นหน้าจะเห็นหน้า
0: ได้ครับแม่ขันทองได้ครับแม่ขันทองครับเดี๋ยวลูกไส้ส่งให้เด้อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อจ้าจ้าหวัดดีครับหวัดดีครับคุณแม่แพงสีหงฟูครับแม่แพงสีหงฟูโทรใหม่ขอบคุณพ่อลำดวนกันหาป้องครับจากทั้งแก่งสนามนางอีพอเอากาแฟหนึ่งหนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งนะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีครับแม่แพงสีครับครับผม
2: ได้รับเรื่องของวัน
0: ได้แล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนกระบวนความอยู่เนาะแม่เนาะ
2: ได้รับแล้วของวัน
0: ได้รับแล้วครบถ้วนดีเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณอีแม่เด้อที่โทรมาบอกเด้อ
2: เ
0: ออคือเออแห้ง
2: ลูกก็ได้รับแล้วเห็นน้ำสวย
0: ครับแม่ครับเอาขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับตกใจกับเสียงเออนี่ฉันได้เดี๋ยวนี้ห้วยเก็บมันตกตังว่างั้น
2: ว่าสิจองเป็นหลานเคยผมว่าได้เมียแล้วแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยอย่าขึ้นต่อเถอะแม่ของรักษาแข็งหลายทั้งนี
2: ่ครับ
0: ครับสวัสดีครับครับผมเออคันแม่นผู้แสผู้สาวมาหาตอนนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าไปซะเด้อล่ะอย่ามาคือต่ออายมันเหลือแต่ใจตัวอายเขาเอาไปแล้ว เอาปิดเบรก2เพลงรวดในช่วงนี้ลาน้องไปเวียดนามกับคนบ่ใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใหม่อย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้ไปใสสักครู่เดียวครับ

ใครสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

แด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันยังซ่านเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอ
0: กขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยทรงให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

ดีค่ะเภสัชมูดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อย

0: มักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งเท่เงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งเท่เงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบ คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนิน

มาวัดนี้มาสิขอเก้าเรื่องดอกชีวิตสัตสาพี่แล้วน้ำตามาให้ยายฟังนั่งสลอนท่อนทอน้ำตามาไผเคยพอมาฟังเอาพวกพ่อใหญ่มีนิทานเก่าไว้ดอกเป็นเรื่องดอกเรื่องเล่าชื่อว่าพ่อใหญ่เฒ่าบ้านเราอยู่สาวทีเราเป็นคนกินดีดอกมักแข็งก็คือเนื้อก็วางวัวควายมากมาก็กินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นวัวควายแลนลัดหน้าน้ำลายย้อยดอกเหี่ยหวยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ปู่ปกหาอาหารมาหลายดอกสวนถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อวัวควายมาบ่อยๆตากแข็งให้ลูกน้อยถนอมก่อนก่อนคำเมื่อหนึ่งตากเนื้อไว้หลังคาสด

ายแท้ๆให้ลูกแม่กินนมมากระทงทงเสียงดอกเสียงพ่อน้องเอา

เชิญร่วมงานปลูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

ระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันได้ซั่นละ 20,000 เด
1: ้
0: อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: ๆเออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพ

0: ากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะโอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่ายเฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นนะ

ารย์แพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนเข้าสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินขึ้นหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียง

0: ใช่นะครับหนึ่งเพลงจากน้องหนิงหนิงคำพนางหยิบมาทักทายพี่น้องในเบรกที่3ชั่วโมงที่3ครับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกูนางเฮ็ดปากแปรแปรว่าแวะนำอีพออีแม่อยู่มองนี่นะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งกำลังแรงใจให้กันกูได้กระโทรมามีแต่น้ำท่วมน้ำท่วมนะครับทางโคกสูงตาพยาทั้งอรัญญประเทศทั้งนครนายกทั้งสาแก้วนะครับสมุทรปราการกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีไปเบิดแหละครับอีพออีแม่โชคดีที่อีสานบ้านเฮาหลายพื้นที่ก็ยังปลอดภัยนะครับแต่ก็อย่านิ่งนอนใจใครที่อยู่ใกล้แม่น้ำโดยเฉพาะหิ้มแม่น้ำโขงแม่น้ำซี่แม่น้ำมูลนะครับอันนี้เป็นห่วงเป็นใยเด้อพี่น้องเด้อ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดกันบ้างส่งแรงใจกันมาได้เลย0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยากได้กาแฟก่อนค่ำอยากได้ครีมหนวดก่อนค่ำอยากได้กระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสบู่ก้อนค่ำหรือน้ำมันเขียวก้อนค่ำครับสินค้าคุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำใส่ใจทุกรายละเอียดครับมุ่งเน้นให้พี่น้องได้ของดีมีคุณภาพไปดูแลร่างกายพี่น้องกันนะครับสวัสดีครับคุณแม่ทองบอเดี๋ยวเด้อแม่เด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเสียงอยู่ใสเสียงอีแม่ทองบอไปใสเนาะครับแม
1: ่จ้าง
0: จ้างครับแม
1: ่แม่สั่งกาแฟจัก2กองในกับยากระสายสิน
0: กาแฟ2กระสายสิน1บ่แม
1: ่จ้า
0: โอ้โปยอดฮิตเลยนี่เขาเจ้าไปกินข้าวกันนั้น2พลังบวก
1: แม่อันสร้างโปหานั่นยังอยู่กองหนึ่ง
0: จ้าบัดนี้แม่เอายังแถมจ้าของแถมแม่รับเป็นยังดี
1: เอายานวดสูตรเย็นเด
0: ้อแถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะเป็น3พลังบวกเข้าไปเลยกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: แม่ขอรูปแม่ได้ลูกอ่ะ
0: ขอรูปดีเจนะแม่ทองบอกคำสมหมายนี่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าข้อมูลมีอยู่ติดลูกอ่ะ
0: มีข้อมูลครับแม่ครับอีแม่อยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ่
1: อันเอาผัวไปขึ้นยาให้แม่แน่เด้อหรือมันเหย้า
0: บ่เหย้าครับแม่ฟังใดอันเป็นจังไดคือสิได้เอาไปขึ้น
1: จ้าๆทํานี่เด้อลูกหลานเด้อหวัดดีจ้า
0: หวัดดีจ้าหวัดดีจ้าอีแม่ว่าขอฟังซื้อๆอย่าสอว่าซั่นเอาผัวไปขึ้นยาเฮ้ยจะแม่นคักแน่เอาเดี๋ยวลูกไส้เบิ่งแย่งให้กันละกันนะครับหมอลําอรสาแสงเพชรนะครับจากทั้งอุดรธานีเฮานี่แล้วนะครับแล้วลํามวลคืออย่างนี้อีแม่อรสานะครับเนาะอยากฟังเอาผัวไปขึ้นยาขอบคุณคุณอำนวยบำรุงไร่จากตำบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกาแฟ2กล่อง600บาทเพิ่นสิไปส่งได้บ่ว่าสั่นห่วยขี่รถบ่ได้เพิ่นก็สิขี่เรือไปส่งดอกแม่แต่ว่าสิซ่าแน่เด้อทางสระแก้วนะครับทางไหนน้ำท่วมอาจจะล่าช้าหน่อยหลวงพ่อพรหมมาจากที่พักสงบันโพทองตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชขับจังหวัดอุบลกาแฟ2บำรุงสายตา 1,250 บาทแถมสบู่อาบน้ำพ่อกิตติธนสัมจากพระกลางทุ่งทาดพนมบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกแม่บุญเพ็งศรีหาครับจากตำบลนนเมืองอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนวดเย็น2กระปุก300บาทคุณยายศรีภรัยสาชิตจันทร์จากบ้านหนองหลอดตำบลชิงยื่นอำเภอเมืองอุดรครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่จอมศรีอินหาจากตันเดียวตำบลทาดอำเภอวานรนิวาสสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าขอบคุณแม่สุกนวลคำครับจากตำบลสวนกล้วยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเอากระใสเส้น1สบู่อาบน้ำ1ก้อน525บาทนะแม่คุณรำพึ่งหนูดีจากตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เอาบำรุงสายตา1กระใสเส้น1นวดร้อนเย็นก้อนค่ำคู่1แถมเป็นนวดร้อน 1,400 บาทคุณขวัญนภาวารจิตจากตำบลทั้งขวางอำเภอแวงหน่อยจังหวัดขอนแก่น

ครับอยากลองกาแฟ2กล่อง600บาทฟังจากแก่งสนามนางเนาะคุณแม่บุญหนาฤทธิผลจากตาดไห้ดาตำบลน้ำคำอำเภอเมืองยะโสธรอันนี้ก็ฝนตกคือกันเบาบ่อยบ่ได้มื่นหูมื่นตาว่าซั่นนี่แม่ว่ากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูพ่อผงประมูลจากตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงข้าเจ้าฝากซ้ำอีแม่ว่า คุณแม่บัวเรียนนวลตาจากอุ้มเมาธาตุพนมกระใสเส้น2กาแฟ 1,250 บาทแถมนวดเย็นคุณแม่อรุณธงยศจากตำบลพลทองอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงพ่อยงยุทธยืนยิ่งจากอุบมุงหนองวัวซอกาแฟ4กระใสเส้น1แถมนวดเย็นคุณแม่สังวันสาลีอาจจากศรีวิเชียรน้ำยืนกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดร้อนแม่บุญเสิร์ชสุริหะจากโน่นมาเข่งวัฒนานครสายแก้วกระใสกาแฟ1กล่อง350บาทขอบคุณแม่แต๋วคำพองจากกุดหมักไฟหนองวัวซอกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดร้อนแม่บัวลาธีขพันจากตำบลแว้งอำเภอสว่างแดนดินสกลนครนวดเย็น2กระปุก300บาทอีพ่อไหมพรมมโคตรจากบ้านทับป่าตำบลหนองสวงอำเภอหนองกุ่งศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาแฟ1กล่อง350บาทแม่พวงเพชรทิพย์ชัยจากดอนก่อวังแสงแก่ดำมหาสารคามกาแฟซีบำรุงสายตา1กระใสเส้น1 2,100 บาทแถมนวดร้อนและสบู่เอ๊ะมันมีหน้าพี่น้องทั้งย่างตลาดผมยังพอท่านได้แกะออเดอร์อยู่ใส่เนาะนะครับมีอยู่ออเดอร์หนึ่งอยู่เด้นะครับเนาะเพิ่นสั่งของไปมือเศร้านี่เดียวไล่เบิ่งก่อนผมว่าอยู่คือบ่มีย่างตลาดน้ำหมูนะฮะเดี๋ยวยังไงลงออเดอร์ให้อีกทีนะครับ

दिनों

0: คุณครับ
1: นี่บอยแม่แม่ที่บอกให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันช้องพลังแม่ก็สุดยอดแล้วป่านสาวสำน้อยดีล่ะลูกชาย
0: ครับแม่
1: ป่านนี้แต่ว่าอันพลังที่สามแม่ให้พ่อเป็นหนวดอยู่หน้า
0: ครับผม
1: ป้าบุญบ่อยสมดีให้ดีค่ะโอ้ยเขาหน้าที่พ่อกันแต่โดนๆคนนู้นลูกชายหลานเนาะเอาอย่างนี้บุญบ่อยแม่พ่อจะง้องเลยลูกแม่พ่อพูดเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาด60กว่านี่แม่ว่าเอาขึ้นมากกูขึ้นแบบไม่กินยากระใสเสร็จเฮ้ยหนิงค่ะลูกชาย
0: ครับแม่ครับ
1: นี่บุญบ่อยโอ้ยนั่นผู้เฒ่าแม่ที่ฟาดมันตุนไว้ตุนไว้จนนี่เอาแม่นี่2กองครัวแม่ที่ตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยได้ย้อนได้ย้อนลูกชายหลานบ่ได้ชีวิตดอกที่มีลูกใต้แม่ว่าสิขอเพื่อนของสายเลื่อนข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้ายืนแม่ขอเอาตัวไปขึ้นงานคือเก่าต้องลูกใต้ล่ะเด
0: ้อได้ค่ะแม่ครับได้คร
1: ับเอาครับผมขอขึ้นขอใจแล้วแม่ฟังข้าเนี่ย
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
2: อันของอังอังคณะที่ว่าสร้างหมดก่อนกับแฟ่ย่ายหมดแล้วว่าสิสร้างขอสร้างอีกว่าสันจ้า
0: ได้
2: ครับ
0: ครับ
2: คนว่าคนกินดีคนว่าคนเศร้าปวดเศร้าเมียคนว่าคนกินคือ
0: ครับผม
2: อันตะก้อนอันสร้างไปซี่กองก็ได้ข้าวเหลียงแล้วก็สร้างมือมือก็ได้รับรวดเร็วท่านใจอยู่ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับได้รอบนี้ก็เอาซี่กองเหมือนเดิมเนาะ
2: แน่รอบเนี่ยจะได้รอบเนี่ยจะได
3: ้ซี่กองคือเก่า
0: ซี่กองคือเก่าเอาเหยียงแถมแม่เป็นน้ำมันนวดเย็นคือเก่าบอก
2: มันมีของแถมมียังไงคะ
0: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
2: ผ้าขนหนูนั่นใหญ่บ
0: ่ใหญ่ครับเป็นผ้าขนหนูใส่มาตรฐานแล้วครับ
2: โอ้ทอมจะขอแก้วกาแฟให้ย่าหลายแล้วมาส่งกาแฟเล่า
0: เป็นแก้วกาแฟเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะค่ะเอาแบบเก่าแล้วจะเลิกเพราะว่าคนกินดีร้ายเพราะมันติดใจมดแล้ว
0: โอ้ยดีใจครับได้เดี๋ยวผมจะรีบจัด
2: ส่งเลยป้าคนจะดีขึ้นคนเก่ากินเขาได้นอนรับ
0: อีเมียยังก่อนอีเมียเฮ้าน่ะซื้อเล่นแล้วซื้อเมียยังก่อน
2: อันย่าเขียนเอาแม่บอกคนแอร์ใช่ไหมสบายดีสั้น
0: แม่เถียน
2: เบาจังพูด
3: เบาอี
0: กแล้วแม่เถียน
1: จ้า
0: เปลี่ยนยังได้เปลี่ยนยังได้กินกาแฟก่อนค่ำหรือว่าสู่ฟังในเปียง
1: ตรงนี้แห้งเนาะลำบากปวดแม่ก็บวมปวดปวดไงก็เศร้าปวดมองได้เอาอย่าท่าก็เศร้า
0: อืมแล้วมันนวดกับใครไม่บ้างครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆแม่เทียนสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุมันควรยืนได้อีกเด้ออย่าเดี๋ยวรอบนี้ลูกแถมแก้วกาแฟไปให้แม่เด้อเป็นแก้วนะย่างดีเลยครับผม
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับฮัลโหลบ้านสมุนไพรก้อนคำครับผม
5: กาแฟ
4: อะไรก่อนครับพ่อ
5: ฟังกาแฟ
4: กาแฟพ่อจะกอง
5: กาแฟเอามาทดลองมากองหนึ่งก่อนแล้วก็เอายากระใสเซน
4: ครับผม
5: กระใสเซนแล้วก็ยานวดทั้งเย็นทั้งร้อนด้วย
4: ครับนวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะพ่อเนาะ
5: เป็นเท่าไรล่ะ
4: เป็น 1,100 บาทครับอีพ่อเอาหยังแถม
5: 1,100 เอายาตาไปกอง
4: เอายาตาน้ำกระปุกหนึ่งครับเป็น 1,750 บาทบาทมันจะเข้าเงื่อนไขโปรซีสหายพอสิได้ของแถมชิ้นใหญ่นะโปรซีสหายนี่ของแถมชิ้นใหญ่จะมีกาแฟฟรี1กองหรือจะเอาเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือว่าจะเอาเป็นนะครับ
5: เรื่องของแชมป์ผมบ่
4: แม่นครับ
5: ของแชมป์ใหญ่หรือน้อย
4: ชิ้นใหญ่ครับพ่ออย่างที่เล่าให้พ่อฟังเมื่อกี้นี่พ่อบ่ได้ฟังแม่นบ
5: ่โอ้นั่นวิทยุได้มาให้ยาย
4: แถมวิทยุเนาะขอซื้อที่อยู่คุณพ่อครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
5: เอาพระศักดิ์สิทธิ
4: ์ฮะ
5: พระศักดิ์สิทธ
4: ิ์โอ้พระอาจารย์ที่พระโอ้ยนมัสการครับพระอาจารย์พระศักดิ์สิทธิ์เอ้ยสะพ่อเอิดยีพอพนบ่ปากน้ำเหรอเนาะพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับวัดอะไรครับ
5: พระศักดิ์สิทธิ์ยันตะพัน
4: ยันตะพันนะครับ
5: วัดป่าแก้วเจริญธรรม
4: วัดป่า
5: แก้ว
4: เจริญธรรมบ้านเอียงครับ
5: คำเจริญ
4: ฮะ
5: คำเจริญ
4: จะวัดป่าแก้วเจริญธรรมบ้านคำเจริญบ่ครับ
5: แมน
4: ตำบล
5: คู่ตะข้าม
4: ตำบลภู
5: ภูตะคามภูสะ
4: ภูสะคาม
5: บ้าน
4: ครับอำเภอ
5: เพื่อวานอน
4: วานอนนิวาสจังหวัดสกลนครเนาะพระอาจารย์เนาะ
5: แม่น
4: ครับผมครับผมเดี๋ยวลูกส่งให้ครับ
5: มือไม่หอด
4: เลยมืออื่นเนี่ยน่าสิหอดนะครับทั้งนั้นเฮ็ดงานเร็วอยู่คันนอกจากติดฝนกับสีซ่าไปอีกมือนึงได้ครับพระอาจารย์เด้อ
5: โอเคโอเคเจริญพร
4: ครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
5: สาธุสาธุ
4: สาธุสาธุสาธุโอ้ยลูกว่าอยู่เอิญอีพ่อเราบ่ปากนำมาได้เพิ่นเป็นพระอาจารย์เนาะบอกลูกก่อนเด้อครับผู้ใดเป็นพระก็ได้อานิพะเด้อโยมว่าสั่นพระอาจารย์ที่สร้างของน้ำแน่ว่าสั่นว่าโหลดนะครับถ้าเป็นโปรสีสหายนะครับ 1,750 นี่มีกาแฟมีบำรุงสายตามีกระใสเส้นแล้วก็นวดคู่หนึ่ง 1,750 แต่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่อันนี้คือโปรสีสหายเป็นโปรพิเศษผู้ใดอยากได้นะครับเงื่อนไขนี้ก็ต้องซื้อนะครับโปรสีสหายนะครับแล้วก็จะได้เงื่อนไขพิเศษนี้นะครับ0902927444หรือซื้อสินค้าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปก็รับของขวัญชิ้นใหญ่เช่นเดียวกันครับ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: จ้าอันแม่อยากได้อันยาหนวดจักสองปุ๊ก
1: ยาหนวดสองปุ๊กเอาสูตรได้แน่
0: ครับเอาจักสูตรรอด
1: เอาจักสูตรรอดนะแม่เนาะ
0: จ้า
1: ได
0: ้อันแม่ว่าอยากถามอยู
1: ่ถามว่า
0: อันเลขบ้านนั้นศูนย์อยู่กลางไหมฮะ
1: เลขบ้านศูนย์อยู่กลาง109ว่าไม่190
0: จ้า109
1: 109หมู่ที
0: ่10
1: ตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซออุดรธานีไม่เอายังแน่ก็
0: เอายาหนวด2ปุก
1: ร้อนกับเย็น
0: อาตาร้อน
1: หนวดร้อน2ปุก300
0: จ้าจ้า
1: โอเคครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ
0: จ้าจ้า
1: สวัสดีครับบ้านสมไทยก้อนคำครับ
2: ก็พ่อลุงอ่ะ
3: แอบบอย
1: ครับผม
3: เอาวันกาแฟให้แม่นะเด้อ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่องเนาะครับแม่หมอนเน
3: าะจ้า
1: เมียวยังแถมครับ
3: เอาวันผ้าถุง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
3: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
1: ได้ครับได้ครับแม
3: ่รู้จักยูเตอร์เนาะอ๋อมุ่งยูหันกับมี
1: ่มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
3: จ้าจ้า
1: จ้าแม่เดี๋ยวลูกใส่
3: ว่าหันเก่าเด้ว่าหันเก่าซีกล้องถุงเอ๋บ่อย
1: แม่ครับพี่แม
3: ่อันเจ้าว่าแม่อันได้ซื้อได้น้ำบันหงพ่องกันแม
1: ่อ๋อ
3: บันหงพ่องสร้างเราเลยบอกให้เขาเอามันมีทั้งว่าแม่ซื้อแม่เด้
1: เออจ้าจ้า
3: เอาเสียมาให้ตัวน้อยหน่อย
1: ครับผมเสียมันเป็นเสียพี่ใส่พี่ใส่ไงแม่มีใส่เดียว
3: พี
1: ่
3: แม่ใส่หรือว่าใดแม่อ้วนเนาะ
1: พี่แม่อ้วนหลายทีป้าแต่เก่ามันโบปัดใดก็ใส่กันแล้วมันพี่ใส่เนี่ย
3: เออเอาบันนี้เอาปลาทุ้งเนื้องวดก้อนก็เอาเสียได้เสียกับได้ผักแพร่แล้ว
1: ครับผมครับผม
3: จะเมื่อใดสิหอดเนี่ย
1: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกับห่อนมื้ออื่นยังสากะบ่เกินมื้อฮื้อได้กันแน่เด้ออือ
3: เพิ่นนั่นมาบอกแม
1: ่ครับ
3: แม่สั่งให้
1: อือจ้ะ
3: โอ้แม่เศร้าเพิ่นก็เลยอั่นพากันมาถามวุ่นอยู
1: ่นั่นแหละอีแม่ไข้แม่นบ่ครับ
3: แม่นขาแม่นั่นไปหาหมอเขาว่ากระดูกร้าว
1: อือ
3: ยังบ่ได
1: ้ครับแม่
3: หัวเข่าดันก็เก๊กก็เก๊กเขากับไปสูบหน้าหมอกให้แม่อยู่หัวเข่านั่นน่ะ
1: เออ
3: คิดกับว่าเศร้า
1: ครับแม
3: ่แม่ก็เลยมากินกาแฟ2ช่องแม่ลูกย่างได้เลยแม
1: ่กินกาแฟก่อนครับ2กล่องลูกย่างได
3: ้แม่2ช่อง
1: เอามาสั่งว่าสิอีแม่
3: บ่เป็นกล่องเดี๋ยวย่าง
1: ป้าผู้มาสั่งว่าแท้เขาบ่ให้งึดคักแ
3: ท้จังว่าผู้ใดเพิ่นก็งึดแม่ได้ไปเสียหยาบกูบอกพริกได้แล้ว
1: ตัวตะกอนนี่ก็คือนักเล่นเป็นบ่แม่หมายถึงว่าไปใส่ว่าใส่บ่ได
3: ้โอ้ยตะกอนนี่นอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ใส่ใส่ไปก็บ่ได
1: ้โอ้ยมาสั่งว่าแม่หมอนโอ้ยดีใจ
3: นั่นแ
1: หละครับแม่
3: เอาเลยอันตัดสินใจเอามากินเบิ้งเชียร์แรกเอากล้องเดี๋ยวมาล่องเบิ้งนะ
1: ครับแม่คือเห็นผลหนึ่งแต่2ซ่องแรกนี่มันบ่หมายถึงว่า
3: ไม่เห็นผล2ซ่องแรกเลยแล้ว
1: แม่เป็น
3: ว่า
1: แม่เป็นเมื่อหลายปีบ่ก่อนจะกินกาแฟก่อนครับน่ะไอ้เข้าก็แก๊กๆ
3: แม่เป็นมาได้3เดือน
1: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหมองแล้วบ่ไข้อิงสิบ่ครับ
3: โอ้ยหลายหมองแล้วไปกินยาน้ําหมอว่ากระดูกร้าวก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ํามันปวดแม
1: ่
3: บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแม่สอกันย่างได
1: ้โอ้ยดีใจครับอีแม่เอา
3: จะได้สามารถถาม
1: ครับ
3: บัดนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นติ่นเนาะ
1: ครับผม
3: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โตไปหาโรด
1: โอ
3: ้ไปหาเหล้าดอกเอาโรดดอก
1: ครับอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อเ
3: บิดนะ
1: จ้าขอบคุณอีแม่ที
3: ่ช่วยประกันมาสร้างอีกลากันเลยโต
1: จ้าแม่จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับเด้อ
3: จ
1: ้าๆแต่ไม่หมดขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
3: จ้าพี่กันละ
1: จ้าฮั
4: ลโหล
1: ครับบ้านสนไพก่อนค่ําครับ
4: อันยายว่าอยากสั่งยากันหยังก็กระไสเซ็นบ
1: ่กระไสเซ็นน่ะจะกับผู้ครับยาย
4: กับผู้เดียวมีเงินบ่หลาย
1: 450บาทเนาะส่งคุณยายหยังครับ
4: จ้าอันยายว่าอินลี
1: ่ยายว่าอินลี่
4: จ้าบ้านเลขที่13
1: หมู่ที่
4: หมู่3
2: หมู่3ตำบล
4: ดอนน้ำอำเภอประทุมราช
2: อำเภอดอนน้ำประทุมราชพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
4: จ้า
2: จ้าจ้าได้ลูกจ้าต้องใส่ลูกย่างเด้อ
4: จ้าจ้า
2: จ้าสวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับแม่อุเปรกัญญา
6: ทั้งยาเลยจ้า
5: เอายังบัดนี้แม่เอายัง
6: เอายานวดยานวด2
5: ยานวด2
6: ห้อนเย็น
5: ห้อนกับเย็นเนาะแม่เนาะ
6: จ้ากับกระไซเส้น2นะ
5: นวดดอนเย็นกับกระไซเส้น2บัดนี้ของแถมเอาเป็นหยังแม่
6: เอาพาคนหนู
5: นวดร้อน1เย็น1แล้วก็กระไซเส้น2เนาะแม่เนาะแถมพาคนหนูเนาะ
6: จ้า
5: จ้าอีแม่แถมผ้าขนหนูเป็น 1,200 บาทเด้อแม่เด้อ
6: จ้า
5: จ้าจ้าเดี๋ยว
6: ใส่
5: จ
6: ้
5: าอันนี้ส่งออกมือนี่นะสิฮอดอีแม่มืออื่นนี่แหละครับของเฮาเฮ็ดงานอยู่จ้าเดี๋ยวลูกใส่รีบจัดส่งให้เด้อแม่เด้อจ้าสวัสดีจ้าแม่อุดร
6: จ้ายายเว้าบ่น่ะ
5: ฮะยายเว้าบ่มันยายเว้าบ่ยายอุดรอยากเว้าบ่อยากเว้าลูกใส่บ่ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด้ออยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ่
6: บ
2: ่สวัสดีครับแม่สา
7: จ้าจ้า
2: ครับ
7: บอย
2: ครับผม
7: แม่จังอันน้ำมันนวดเด้อ
2: ได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
7: เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมเดี๋ยวนะของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
7: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
2: ได้ครับได้ครับ
7: เอามาล่ำมวนหน่อยแม่สร้างหน่อยเด้อ
2: มาล่ำก่อนได้แม่
7: เอาอันถ่ายเปิงซึง
2: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เนาะ
7: ค่ะ
2: ได้เดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
7: กาแฟยังอยู่
2: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย้อนได้ย่อบ่
7: ได้ย่อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบริเนี่ยสิบอกฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
2: ่ครับแม
7: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั้นขาหวังแม่ยกขาขึ้นเมื่อว่ามันสิดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบ่
2: อือ
7: คิดว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่หัวเขา
2: ก็คือบ่ดังบ่ค่อยดังซ้ําเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัด
7: แม่แม่น
2: มัน
7: แต่เวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขายกเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขานี่เฮานอนสั้นหัวคอบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าหายกออกกําลังกายเนาะมันสิดังเจ๊กกวกเจ๊กม
2: ัน
7: สิละพวกเจ๊กเออดีกาแฟนี่ดียอมรับตัว
2: ครับแม
7: ่ได้บอกให้พ่อฟังว่าโอ้พอกาแฟนี่แล้วก็ดีดิพอแล้วก็ย่องน้ํามันนวดเจ้าก็
2: บ่น้ํามันนวดนี่พอย่องได้ติ
7: ยากระใสเส้นก็น้ำมันหัวเราว่าโอ้ยยากระใสเส้นดีลี
2: โอ้แต่เราว่าชีวิตเลยว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วว่าที่แรกกินแล้วมันไหลมันปวดนุ่นวะ
7: กินกินที่แรกว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสั่งผ้าขบไปหาหมอเลยระหว่าง
2: บั
7: ดระหว่างขบเคยเป็นแน่นี่ระหว่างมันไหลเนาะที่แรกที่แม่ว่าหอยบก
2: แม่
7: บกตามันไหล
2: แน่นครับมันทำปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับยั้งเฮามันก็สิคายซุมื้อนี่ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี
7: ่บ่บ
2: ่ติ๋นเด้อแล้วอยากกระไสเส้นมันบ่ได้กินแล้วบ่ได้กระไข้นะแม่อยากกระไสเส้นนะครับ
7: จ้าบ้านนี่แม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเฮ็ดตัวบ้านมันก็นี่เนาะก็เลยโอ้ยหนูสันแม่คือเป็นเก่งหลังสันแม่นางสิบ่ได้ได้วันแม่ปวดเอวเฮียงหลายเพราะว่านางเฮ็ดเปียกนางแม่เฮ็ดของขายเพชรขัวทั่วนะนางขัวทั่วนางเบิดมือเนาะเบิดงานเพราะว่าแม่มันคนพิการต้องนางงานนางของแม่แม่ยางไปใช้ทางอื่นบ่ได
2: ้ครับผม
7: บ้านแม่หลานมันมานวดหายมานี่ให้บ้านนี่ใหญ่อยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่กันเจ้าขึ้นนอนปองมองดูว่าสั่นบันเจ้าขึ้นลูกปองแง่งขึ้นบันว่าสั่น
2: นั่นคุณบอกโอ้ดีใจเห็นนี่พออีเมกินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจแล้วแม่
7: ตอบโจทย์สุขภาพย่อมรับดี
2: แล้วที่สำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะไม่มีผลเสียกับตับกับไตต่อสุขภาพเพราะมีแต่ผลดีนะแม่นะกินต่อเนื่องได้เลยครับผมดูแลสุขภาพตอนหนึ่งได้เลย
7: ดีเนี่ยรับดีหรือแต่ว่าโอ้ผู้ใดบ่ได้ท่านได้กินลองเบิ่งเด้ออยากกันกาแฟเนาะสั่นแม่ว่าก
2: ิน
7: ลองเบิ่งเด้อ เพราะพอแม่มันสิยังบ่กอกแกกกแกกน่ะมันว่าไงซะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่ามั้ย
2: ครับ
7: ม
2: ัน
7: บ่มันเสียงเสียงมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าหัวซึกว่ามันบ่อ่อนบานตัวก็แม่นางเฮ็ดเหยียบแม่นางเบิดมื้อเวลาเฮาลูกมันสิอ่อนตะและลงเนาะเพราะว่ามันบ่แข็งแรงมันสิลูกมันสิไปยากแม
2: ่
7: บ้านนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่ละและละและเลยแม่ก็บ่ได้ซึมให้พอฟังแล้วหัวเขาขอลั่นกบแกกบแกกบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยเดี๋ยวนี้โดนละเด้ถ้ากินกาแฟน่ะแต่ว่าอู้สิพยายามสิพยายามดีย่อมรักอ่ะเออตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั่นดีหลาย
2: ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋ก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
7: จ้าคนเฮ็ดคนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก็เลยว่าคือว่าสุขภาพจิตเขาก็เออดีขึ้น
2: แม่นๆกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเท่าก็จะดีขึ้นนํา
7: แม่นมันสิบ่งดเม็ดมันสิบ่อันนี้เนาะ
2: จ้าแม
7: ่มันสิอารมณ์ดีมันสิอันนี
2: ้จ้าแม่พอ
7: ร่างกายนั่งเฮ็ดอันเหยียบผู้เดียวนั่งเฮ็ดอยู่ชั่วผู้เดียวร่างกายก่อนแซงหอดบ่ลั่นจะเปิดเพิ่นเด้อฟังดี
2: นั่นเห็นบ่เฮาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
7: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
2: ้ครับแม่ครับ
7: จะว่าแม่ว่าโอ้อยากให้คนกินอยู่อยากคนกินแบบคือแม่ผู้ใดหัวเขาแม่บ่ปวดหัวเขาแม่นด้วย
2: นั่นแหละนั่นแหละครับผมจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่เนาะดีขึ้นเป็นลําดับเนาะ
7: ดีขึ้นเป็นลําดับแม่น
2: จ้าแม่โอเคครับแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าครับสวัสดีครับ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714

ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและ

เบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

0: และกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุขโขปุญญสาอุจยงการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ
2: ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร้ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้

ารแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเนื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายแต่ว่า
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บูมองไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะ

0: ส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: น้ำแรงของเขาไหมแต่จะว่าไปแล้วมันก็เป็นกรรมของหล่อนที่เคยทำไว้กับผู้หญิงคนนั้นจึงต้องมาชดใช้อย่างไรก็ตามการที่หล่อนมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะทำให้หล่อนหมดเวรหมดกรรมได้ในที่สุดหนูต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ได้เมตตาให้สติแก่หนูต่อไปนี้หนูจะพยายามใช้สติให้มากขึ้นค่ะพูดจบหล่อนก็กราบงามๆ3ครั้งไปหาที่นอนพักผ่อนก่อนนะรุ่งเช้าค่อยไปขุนทองเองพาโยมเข้าไปหาที่พักด้วยท่านสั่งคู่กรณีนายขุนทองจึงพาหล่อนลุกออกไปหาที่พักหลวงพ่อพักส่งน้ำส่งท่าก่อนไม่ดีหรือครับนายสมชายออกความเห็นญาติโยมที่รออยู่เกิดเกรงใจท่านอีกอย่างพวกเขาก็รู้สึกง่วงด้วยล่วงเข้าวันใหม่แล้วโยมผู้ชายคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่านิมนต์หลวงพ่อพักผ่อนเถิดครับพวกเราให้หลวงพ่อพักผ่อนก่อนดีไหมประโยคหลังก็ถามญาติโยมเมื่อมีเสียงคัดค้านเขาจึงถือโอกาสนำทุกคนกราบพระท่านเจ้าของกุฏิพูดด้วยความห่วงใยว่านอนค้างที่วัดกันนะยังไม่ต้องกลับบ้านรอให้แจ้งซะก่อนสมชายช่วยพาญาติโยมไปหาที่นอนด้วยโยมผู้ชายนอนบนศาลาก็ได้อาคันตุกะลุกออกไปหมดแล้วท่านพระครูจึงลุกจากอาสนะไปส่งน้ำแล้วจึงขึ้นไปทำงานต่อยังกุฏิชั้นบนท่านจะต้องจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อเวลาล่วงไปจะได้รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างตอนอยู่โรงพยาบาลท่านไม่มีโอกาสทำเช่นนี้เพราะถูกเข้าเฝือกไว้ตั้งครึ่งค่อนร่างนึกขอบคุณนายแพทย์ประดิษฐ์ที่ช่วยให้ท่านได้ทำอะไรๆได้สะดวกขึ้นเวลา3:00ท่านพระครูจึงหยุดทำงานท่านต้องการพักผ่อน1ชั่วโมงเพื่อจะตื่นขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดร่วมกับพระในวัดตอน4:00จากนั้นก็จะจดบันทึกต่อจนถึงเวลาฉันเช้าฉันเช้าแล้วก็จะลงรับแขกอีกท่านจะต้องชดเชยช่วงเวลาที่อาพาธญาติโยมเขามีความทุกข์กันมากหากท่านไม่ช่วยพวกเขาแล้วใครเล่าจะมาช่วยนี่คือหน้าที่ที่ท่านต้องใช้หนี้มนุษย์ใช้เสียให้หมดเพราะท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วเจ้าทุกข์รายแรกของเช้านี้เป็นนายตำรวจยศร้อยโทเข้ามากับภรรยาผู้ซึ่งเป็นคนบงการชีวิตของเขาทุกอย่างคุณนายเนื้อทองเคยมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้หลายครั้งทว่าหล่อนไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่มาเพราะอยากร่ำอยากรวยเมื่อไม่มีศรัทธาจึงไม่ตั้งใจปฏิบัตินอกจากนี้ยังมาชวนคนอื่นคุยดังนั้นกิเลสตัณหาในตัวหล่อนจึงไม่ลดน้อยลงมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นกราบท่านเจ้าของกุฏิแล้วนายตำรวจจึงเอ่ยขึ้นหลวงพ่อครับผมมาขอความเมตตาโปรดช่วยผมด้วยท่านพระครูนั่งนิ่งไม่พูดว่าอะไรเขาจึงกราบเรียนว่าลูกชายผมอายุ3ขวบแล้วยังไม่ยอมพูดผมพาหมอมาตรวจทั้งหมอโรงพยาบาลรัฐบาลและหมอโรงพยาบาลเอกชนเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติผมกลุ้มใจมากจึงพาภรรยามากราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อครับท่านพระครูพูดเสียงเรียบว่าไปเปิดทางให้พี่สาวแล้วลูกจะพูดเองไม่ต้องไปหาหมอที่ลูกเขาไม่ยอมพูดเพราะเขารังเกียจการกระทำของพ่อแ เขารักป้าของเขาเพราะป้าเคยเลี้ยง

ุณนายเนื้อทองแอบคิดในใจว่าเปิดก็ได้พอลูกพูดแล้วค่อยปิดถ้าปิดอีกคราวนี้ลูกจะไม่ยอมพูดตลอดชีวิตเลยปิดทางไม่ให้คนเดินนี่บาปมากนะพระเจ้าสุปปพุทธะนั่งปิดทางไม่ให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านบาปกรรมนั้นทำให้พระองค์ถูกธรณีสูบญาติโยมฟังเอาไว้นะอย่าเที่ยวไปปิดทางกั้นขวางคนอื่นไม่ให้ได้รับความสะดวกประเดี๋ยวจะถูกธรณีสูบเหมือนพระเจ้าสุปปพุทธะท่านสอนญาติโยมด้วยนายตำรวจและภรรยาทั้งอายทั้งกลัวจึงตกปากรับคำแน่นหนาว่าจะกลับไปเปิดทางให้พี่สาวแล้วก็ไม่ต้องไปขายที่นะสมบัติพ่อแม่ให้ไว้อย่าไปขายขืนขายจะทำมาหากินไม่ขึ้นถ้าไม่เชื่อที่อาตมาพูดก็ไม่ต้องนับถือกันอีกต่อไปท่านพระครูพูดสำทับสองสามีภรรยารีบกราบปลกและพากันลุกออกไปด้วยรู้สึกอับอายขายหน้าเจ้าทุกรายที่สองเป็นภรรยานายตำรวจเช่นกันหล่อนมากับลูกชายคนโตมีเรื่องหนักหนาสาหัสที่จะมาปรึกษาพระอรหันต์ท่านคะดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาหล่อนไม่เรียกท่านว่าหลวงพ่อเหมือนที่คนอื่นๆเรียกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยถือตัวว่าเป็นภรรยานายตำรวจประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งหล่อนถือว่าตนอายุมากกว่าท่านคุณนายมีอะไรก็ว่าไปเลยท่านพระครูเรียกหล่อนว่าคุณนายเพราะรู้โดยไม่ต้องมีให้มีใครบอกคือท่านนายพลสามีของดิฉันค่ะท่านไปทำงานไม่ได้มาหลายเดือนแล้วเพราะให้ลูกชายดิฉันเล่าดีกว่านะคะดิฉันรู้สึกกระดากที่จะพูดค่ะหล่อนบอกให้ลูกชายเป็นคนเล่าชายหนุ่มวัยใกล้30จึงเล่าถวายคืออย่างนี้ครับท่านคุณพ่อผมอยู่ๆก็เกิดร้อนขึ้นมาทั้งตัวบ่นแต่ว่าร้อนแล้วท่านก็ไม่ใส่เสื้อผ้าขอประทานโทษนะครับกางเกงชั้นในสักตัวท่านก็นุ่งไม่ได้บอกว่ามันร้อนเมื่อนุ่งผ้าไม่ได้ท่านก็ไปทำงานไม่ได้เวลามีเรื่องที่ต้องเซ็นเขาก็จะส่งตำรวจผู้ชายถือเรื่องมาให้เซ็นในห้องนอนแล้วในห้องนอนก็จะเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนต้องติดแอร์2เครื่องครับหลวงพ่อผลัดกันเปิดนอกจากแอร์2เครื่องก็มีพัดลมขนาดใหญ่อีก2ตัวคือเปิดแอร์ด้วยเปิดพัดลมด้วยขนาดนั้นท่านก็ยังบ่นว่าร้อนผมกับคุณแม่เข้าห้องนั้นกลับรู้สึกว่าเย็นเป็นน้ำแข็งจนคุณแม่ต้องย้ายห้องนอนเพราะทนหนาวไม่ไหวค่ะดิฉันรู้สึกว่าเข้าไปในโรงน้ำแข็งแต่นายพลท่านกลับบอกว่าร้อนแม้เสื้อผ้าสักชิ้นก็ไม่ยอมใส่ลูกชายดิฉันก็ไปพาหมอจากโรงพยาบาลมาตรวจกี่หมอก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีอะไรผิดปกติคือทางร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติลูกชายก็ไปรับจิตแพทย์มาตรวจเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเช่นกันแต่เขาก็สงสัยว่าอาจเป็นโรคจิตชนิดใหม่ที่แพทย์ทางจิตเวชยังค้นไม่พบก็ได้นายพลท่านเป็นโรคอะไรคะท่านพระครูตอบทันทีว่าโรคกรรมนะคุณนายโรคอะไรนะคะคุณนายวัย55ไม่เข้าใจท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดช้าๆว่าเขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมหมายความว่าโรคที่ท่านนายพลเป็นนั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิดจากเวรกรรมที่ท่านทำไว้โรคแบบนี้หมอรักษาไม่ได้มีวิธีเดียวที่จะหายได้คือต้องกินยาของพระพุทธเจ้าแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะยาที่ว่าราคาแพงไหมแต่ถึงแพงยังไงดิฉันก็คงต้องซื้อให้ท่านกินขอให้กินแล้วหายก็แล้วกันแต่ถ้ากินแล้วไม่หายดิฉันจะขอเงินคืนได้หรือเปล่าคะคุณนายพูดแบบนักธุรกิจยาไม่มีขายหรอกคุณนายต้องทำเองอาตมาหมายถึงว่านายพลท่านต้องทำเองท่านจะทำได้ยังไงล่ะเพราะท่านออกนอกห้องไม่ได้เลยให้ดิฉันกับลูกชายช่วยกันทำไม่ได้หรือคำว่าค้าเริ่มหายไปเพราะคุณนายรู้สึกว่าพระรูปนี้พูดไม่เคยรู้เรื่องสงสัยว่าหล่อนจะมาผิดวัดซิแล้วทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกคุณนายอาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆก็แล้วกันสมมติว่านายพลท่านหิวข้าวหิวน้ำมากแต่ท่านไม่กินเองให้คุณนายกับลูกกินแทนแบบนี้ท่านจะหายหิวไหมจะหายได้ยังไงล่ะไม่น่าถามคุณนายรู้สึกไม่สบอารมณ์หล่อนคิดว่าท่านน่าจะไปรดน้ำมนต์ให้สามี
การรดน้ำมนต์ช่วยไม่ได้หรอกคุณนายอาตมาไม่ชอบหลอกลวงใครสมภารวัดป่ามะม่วงพูดราวกับรู้ความคิดของดอนแต่ว่าคุณนายเป็นคนไม่มีกุศลมาแต่เดิมจึงไม่เข้าใจคำพูดของท่านหล่อนหันไปพูดกับลูกชายว่าท่านเราไปวัดอื่นกันเถอะวัดนี้ไม่ได้เรื่องเสียแล้วไม่น่ามาให้เสียเวลาเลยถ้าเช่นนั้นก็แล้วแต่โยมเถอะอาตมาให้ของจริงโยมไม่รับจะไปเอาของปลอมก็ตามใจท่านพระครูเปลี่ยนจากคุณนายมาเป็นโยมเพื่อประท้วงความดื้อรั้นของคุณนายนายพลสองแม่ลูกลุกออกไปแล้วโยมผู้ชายคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่านายพลทำไมมีอาการอย่างนั้นครับหลวงพ่อทำไมต้องร้อนมากมายออกอย่างนั้นหรือว่าเขาเล่าเกินความจริงไม่เกินหรอกโยมนายพลเป็นเช่นนั้นจริงๆทั้งนี้ก็เพราะบาปกรรมของเขาเขาทำบาปทำกรรมไว้มากคุณนายก็มีส่วนร่วมด้วยถึงไม่ยอมฟังคำแนะนำของอาตมาไม่มีใครช่วยเขาได้ในที่สุดก็ต้องตายอย่างทรมานตายแล้วก็ตกนรกทันทีที่เขาร้อนนั้นก็เพราะว่าใกล้นรกเข้าไปแล้วโยมเคยได้ยินไหมล่ะที่เขาพูดกันว่าไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกคนที่ทำบาปทำกรรมไว้มากต้องตกนรกตามกรรมที่ทำแล้วทำไมคนอื่นๆที่ทำความชั่วถึงไม่เป็นอย่างนายพลแล้วครับหลวงพ่อเพราะเขายังเสวยผลแห่งกรรมดีอยู่แต่รายนายพลกรรมดีให้ผลหมดแล้วกรรมชั่วจึงมาให้ผลเขาไม่สร้างกรรมดีเพิ่มเพราะไม่มีศรัทธาประสาทะในคำสอนของพระพุทธองค์ในอนาคตคนจะทำบาปทำกรรมกันมากขึ้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่สร้างความดีกันแล้วเพราะไปมัวหลงไหลกับลาภสการะอันเป็นวัตถุธรรมไม่ใส่ใจในศาสนธรรมนี่อาตมาหมายถึงพระสงฆ์ส่วนใหญ่นะไม่ได้เหมาทั้งหมดเพราะพระดีๆก็ยังมีอยู่แต่ก็เป็นส่วนน้อยน่าเศร้าใจนะครับคนไทยโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่น่าเสียดายที่ไม่เอาของดีมาใช้ฝรั่งเขาอยู่คนละซีกโลกกับเราแต่เขากลับสนใจพากันมาบวชมากมายที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีบวชแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นล่ำเป็นสันไม่สนใจลาภสักการะเหมือนพระไทยส่วนใหญ่ผมเห็นแล้วรู้สึกศรัทธามากครับบุรุษนั้นกล่าวจากใจจริงในอนาคตพระพุทธศาสนาจะไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศตะวันตกเพราะคนไทยเขาไม่สนใจของดีที่ตัวเองมีอยู่มัวแต่วิ่งตามอารยธรรมฝรั่งส่วนฝรั่งกลับมาได้ของดีจากเมืองไทยพวกนักการศึกษาที่ไปเรียนเมืองนอกจะนำระบบการศึกษาของฝรั่งมาใช้เอาของไทยออกไปแล้วระบบการศึกษาก็จะมีปัญหาเยาวชนคือผู้รับกรรมพวกเขาจะทำตัวเสียหายกันมากเพราะผู้ใหญ่ให้ในสิ่งที่ทำลายพวกเขาญาติโยมจำคำของอาตมาไว้นะในอนาคตเด็กไทยจะเสียหายมากทั้งเรื่องทางเพศและเรื่องยาเสพติดครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พระสงฆ์และตำรวจจะเอายาเสพติดมาขายในโรงเรียนในวัดผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือก็จะถูกฆ่าตายอย่างทารุณบางคนทำเพราะความโลภแต่บางคนก็จำใจทำเพื่อรักษาชีวิตคนดีจะถูกทำร้ายคนชั่วจะมีอำนาจแต่โยมไม่ต้องกลัวกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีฉันใดเมืองไทยก็จะไม่สิ้นคนดีฉันนั้นประเทศไทยมีดวงพระวิญญาณของบูรพมหากษัตริย์ปกป้องคุ้มครองอยู่ถึงอย่างไรก็จะไม่มีวันพินาศในที่สุดคนชั่วทั้งหลายจะพินาศไปเองขอให้ญาติโยมจงหมั่นสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานอย่างเนืองนิดจะได้รอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายโปรดมั่นใจในความดีดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วถ้าโยมไม่สร้างความดีโยมก็จะหนีความชั่วไม่ได้อาตมาถึงสอนญาติโยมเสมอว่าเราเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้ต้องสร้างความดีหนีความชั่วจะได้ไม่ถูกตราหน้าว่าเกิดมารกโลกรกแผ่นดินท่านพระครูกำลังจะพูดต่อก็มีอันต้องหยุด
พราะนายสมชาติน้องชายนายสมชายวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามารายงานว่าหลวงพ่อครับยุ่งใหญ่แล้วครับหลวงพี่บัวเฮียวหลวงพี่บัวเฮียวพระบัวเฮียวเป็นอะไรหรือท่านพระครูถามนายสมชายเป็นห่วงว่าน้องชายจะกลายเป็นน้องสาวเพราะความสนิทสนมกลมเกลียวกับนายหุ่นทองจึงส่งน้องชายไปเป็นลูกศิษย์รับใช้ใกล้ชิดของพระบัวเฮียวนายสมชาติจึงค่อยเป็นผู้ชายเต็มเนื้อเต็มตัวขึ้นมาอีกครั้งท่านพาญาติโยมไปไกลจนกูไม่กลับแล้วครับไปไกลขนาดไหนล่ะถึงเชียงใหม่หรือเชียงรายพระอาพาธยังคงมีอารมณ์ขันถึงพม่ามั้งครับหลวงพ่อไปดูเองดีกว่านิมนต์เดี๋ยวนี้เลยครับไม่งั้นพวกนั้นหลุดโรคไปผมไม่รู้ด้วยนะขนาดนั้นเชียวหรืองั้นพาข้าไปดูหน่อยญาติโยมรอประเดี๋ยวนะอาตมาขอไปดูพระบัวเหี่ยวสักหน่อยท่านลุกจากอาสนะญาติโยมพากันหลีกทางให้ท่านเดินนายสมชายกับนายสมชาติเดินตามไปด้วยเมื่อท่านเดินออกจากกุฏิได้ 2-3 ก้าวก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาจากหอประชุมเจริญชัยครั้นเดินเข้าไปใกล้เสียงหัวเราะก็ยิ่งดังขึ้นและเมื่อท่านเดินขึ้นไปนั่งยังอาสนะญาติโยมชายหญิงที่กำลังนั่งในท่าสมาธิก็เปลี่ยนเป็นนั่งคุกเข่าและพากันกราบท่าน3ครั้งทั้งที่ยังหัวเราะอยู่พระบัวเหี่ยวนั่งหน้าตูมเพราะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท่านพระครูจึงพูดผ่านไมโครโฟนว่าขอให้ญาติโยมตั้งสติให้ดีกำหนดว่าหยุดหัวเราะหนอหยุดหัวเราะหนอ3ครั้งญาติโยมทำตามปรากฏว่าหยุดหัวเราะได้ประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังกำหนดไม่ได้คงนั่งหัวเราะอยู่อย่างนั้นท่านพระครูจึงจำต้องสั่งแบบเดิมอีกนั่นแหละเสียงหัวเราะจึงเงียบลงได้เกิดอะไรขึ้นไหนโยมลองเล่าให้อาตมาฟังสิท่านบอกโยมผู้ชายที่นั่งแถวหน้าสุดโยมผู้นั้นจึงเล่าว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่ออาจารย์บัวเฮียวท่านสั่งให้พวกเราเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงพอเดินเสร็จพวกเราก็นั่งนั่งได้ไม่ถึง20นาทีโยมคนนึงก็ผายลมออกมาเสียงดังมากแล้วก็มีอีกคนตามอีกคนก็ตามกันถึง5รายคือผายลมต่อๆกันเหมือนคนหนึ่งเริ่มอีกคนก็รับต่อๆกันเสียงป้าดปุ๋งป้าดป้าดปุ๋งปุ๋งมีป้าด3ปุ๋ง3ครับเขาอธิบายได้ละเอียดละออเพราะตอนเกิดเหตุการณ์จิตกำลังเป็นสมาธิพระบัวเหี่ยวเสริมว่าพอเป็นเช่นนั้นญาติโยมก็หัวเราะกันไม่หยุดผมก็บอกให้กำหนดหัวเราะหนอหัวเราะหนอพวกเขาก็ไม่หยุดครับอ้าวก็ท่านนี้เขากำหนดหัวเราะเขาก็หัวเราะน่ะสิต้องบอกให้เขากำหนดหยุดหัวเราะถึงจะถูกแล้วกัน

สมมิ่งสมพยาบาลชุดเดิมมาตรวจดูอาการป่วยของท่านพระครูนายขุนทองจึงถือโอกาสที่ท่านเจ้าของกุฏิไม่อยู่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าเสียละเอียดยิบเว้นไว้เรื่องเดียวคือเรื่องที่เขาทะเลาะกับสตรีสามีหายเล่าจบจึงแนะนำให้พาท่านกลับไปยังโรงพยาบาลดังเดิมคืนให้อยู่วัดรับรองหลวงลุงไม่หายแน่พูดทั้งวันทั้งคืนนี่ก็กำลังสอนกรรมฐานอยู่ที่หอประชุมโน่นก็ท่านยังอาพาธอยู่สอนได้ยังไงถ้าพี่ไม่เชื่อหนูก็เดินไปดูได้ดูให้เห็นกับตาเลยพูดกับพยาบาลเขาแทนตัวว่าหนูก็คุ้นเคยกันแล้วงั้นเราไปดูกันเถอะแล้วรีบกลับไปรายงานหมอใหญ่พยาบาลทั้งสองเดินจากกุฏิไปยังหอประชุมเจริญชัยเห็นท่านพระครูกำลังสาธิตการเดินจงกรมให้กับผู้ปฏิบัติที่ยังเดินไม่เป็นก็พากันโวยวายตายแล้วถึงขนาดสอนเดินจงกรมด้วยนี่เรารีบกลับไปรายงานหมอใหญ่กันเถอะให้ท่านส่งรถพยาบาลมารับเดี๋ยวนี้เลยลำพังเราสองคนไปพูดหลวงพ่อท่านไม่ยอมฟังแน่ตกลงกันแล้วจึงพากันกลับไปยังโรงพยาบาลสิงห์บุรีฟังรายงานจากพยาบาลแล้วนายแพทย์สมมิ่งก็โทรศัพท์ไปหานายแพทย์ประดิษฐ์ทันทีเขาเล่าเรื่องให้อาจารย์ฟังตามที่พยาบาลสองคนมารายงานพรุ่งนี้ส่งมาหาผมจะใส่เฝือกเพิ่มให้อีก5กิโลคราวนี้ท่านอาปากไม่ขึ้นแน่นอนนายแพทย์ใหญ่สั่งหมอใหญ่ท่านคงไม่ยอมมาหรอกครับท่านห่วงงานยิ่งกว่าชีวิตคุณก็กราบเรียนท่านสิว่าผมจะเอาเฝือกออกให้จะได้ทำงานสะดวกเท่ากับผมมุสาแบบนี้ผมไม่บาปหรือครับอาจารย์หมอโกหกคนไข้ไม่บาปหรอกเพราะเราต้องการให้ท่านหายเอาละพรุ่งนี้ส่งมาให้ผมเลยนะเท่านี้นะสมภารวัดป่ามะม่วงดีใจนักเมื่อนายแพทย์สมมิ่งขับรถมาเยี่ยมไข้ท่านถึงวัดนอกจากนี้ยังบอกข่าวดีอีกว่าอาจารย์หมอประดิษฐ์จะเอาเฝือกออกให้ท่านท่านเรียกนายสมชัยมาสั่งการว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะเข้ากรุงเทพแต่เช้าให้เขาเตรียมรถไว้ท่านไม่เอะใจเลยสักนิดว่าหลงกลนายแพทย์ทั้งสองเข้าแล้ว

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
0: ครับบ้านเลขที่13ตัวครับหมู่11ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะบ้านทุ่งใหญ
0: ่ตำบลอะไรจ๊ะ
2: ตำบลบ้านฝางค่ะอำเภอกระนวน
0: ตำบลบ้านฝาง
3: อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ได้ครับเป็นคุณจุ๊กโปร่งทองถูกต้องนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: กาแฟ1กระใสเส้น1เป็น800บาทนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมฝากขอบคุณคุณแม่จุกด้วยนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับครับสุขภาพแข็งแรงครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้รอรับสายขนส่งอีกทีนะจ๊ะ
2: จ้า
3: จ้าแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจหน้าไม่หลังไม่ทรงตรงกันมาแบบบ่ขาดสายนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณพ่อสายแม่แต้มแสนสุขอันนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้เลื่อนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งหน้าที่สั่งสินค้าบ่อยที่สุดผมว่าเป็นอาทิตย์ละเทื่อ2เทื่อบ่ละอีพอแล้วสั่งนะฮะน่าจะมีคนฝากสั่งด้วยนะครับอีพอเนาะเดี๋ยวในอนาคตครับผมจะเปิดตัวแทนจำหน่ายนะฮะแต่ละพื้นที่นะฮะเร็วๆนี่ล่ะก็จะเป็นการสั่งอะไรได้ครับอีพออีเมลไปอีกช่องทางนึงเพราะสายแม่แต้มแสนสุขครับจากตำบลปากข้าวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับคุณแม่บัวทองพาวงจากบ้านตาโจดตำบลข้อเขียวเพื่อวาริชภูมิจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าแม่หนูจันเนานนครับจากตำบลบึงพะไลอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมากาแฟ2กล่อง600บาทคุณแสวงบุญกอจากธาตุพนมนครพนมครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณปิยะโคตรสายจากพังเมกนิ้วดอนสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่จำปีหันจังจิตจากเจริญศิลป์สกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมพระคุณหนูครับอีเมผู้สีจันสอนจากตำบลขนุนอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่สมทวินภูทองจากตำบลจิกเทิงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณรัชนีพลทองจากพระยืนขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมพระคุณหนูอีพอประจักษ์การฟักครับจากกุฎลาดอำเภอเมืองอุบลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนพระศักดิ์สิทธิ์ยันตพันธ์ครับวัดป่าแก้วเจริญธรรมบ้านค่ำเจริญตำบลผู้สะข้ามอำเภอว่านอนนิวัตจังหวัดสกลนครเป็นโปรสีสหายนะฮะประกอบด้วยกาแฟ1บำรุงสายตา1กระใสเส้น1นวดร้อนเย็น1คู่ 1,750 บาทโปรสีสหายนี้จะได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะครับพระอาจารย์เลือกวิทยุไปให้โยมแม่ขอบุญขอบคุณหลายๆครับแม่บัวเรียนภูพานเพชรจากตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลอีเมทองบอคำสมหมายจากกุดดูนนท์สังครับกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นขอรูปดีเจด้วยคุณอำนวยบำรุงไร่จากหนองม่วงโคกสูงสระแก้วครับกาแฟ2กล่อง600บาทหลวงพ่อพุ่มมาที่พระที่พักสงฆ์บ้านโพทองหมู่14ตำบลทุ่งเถิงอำเภอเดชนาจังหวัดอุบลครับกาแฟ2กล่องบำรุงสายตา1กระปุก 1,250 บาทแถมสบู่อาบน้ำขอบคุณพ่อกิตติธนสัมจากพระกลางทุ่งธาตุพนมบำรุงสายตา1กระปุก650บาทขอบคุณแม่บุญเพ่งศรีหาจากนนเมืองนนสังหนองบัวลำพูนวดเย็น2กระปุก300บาทขอบคุณคุณยายศรีภัยสาชิตจันทร์จากบ้านหนองหลอดตำบลชิงยืนอำเภอเมืองอุดรครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่จอมศรีอินหาจากบ้านตันเดียวอำเภอธาตุตำบลธาตุอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าขอบคุณแม่สุขนวลคำจากสวนกล้วยกันทรลักษณ์ศรีสะเกษกระใสเส้น1สบู่อาบน้ำ1ขอบคุณแม่รำพึงหนูดีจากวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบำรุงสายตา1กระใสเส้น1นวดร้อนเย็นคู่1แถมนวดร้อนนะครับขอบคุณคุณขวัญนภาวารจิตจากตำบลท่าขวางอำเภอเวียงหน่อยจังหวัดขอนแก่นกาแฟ2กล่อง600บาทอีแม่บุญนาฤทธิผลจากตาดให้นำค่ำอำเภอเมืองยโสธรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูขอบคุณพ่อผงประมูลนะครับจากศรีวิเชียรน้ำยืนอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูขอบคุณแม่บัวเรียนนวลตาจากอุ่มเมาธาตุพนมครับกาแฟ1กระใสเส้น2 1,250 แถมนวดเย็นแม่อรุณธงยศจากพลทองเรนูนครนครพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงอีพ่อยงยุดยืนยิ่งจากอุบมุ่งหนองวัวซ่ออุดรธานีครับกาแฟ4กล่องกระใสเส้น1แถมนวดเย็นแม่สังวานสาลีอาจจากศรีวิเชียรน้ำยืนครับกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดร้อนแม่บุญเสิร์ชสุริหะนะครับจากทั้งโน่นหมากเข่งนะครับพูนวัฒนนครสายแก้วกาแฟ1กล่อง350บาทแม่แต๋วคำพองจากกุดหมักไฟหนองวัวซอกาแฟ2กระใสเส้น1 1,050 บาทแถมนวดร้อน แม่บัวล่าที่ขะพันจากตำบลแว้งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนวดเย็น2กระปุกขอบคุณพ่อไหมพรหมโคตรจากหนองสวงหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับกาแฟ1กล่อง350บาทแม่พวงเพชรทิพย์ชัยครับจากดอนก่อวังแสงแก่ดำสารคามกาแฟ4สายตา1กับสายสิน1 2,100 บาทแถมนวดร้อนและสบู่ล้างหน้านะครับหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
4: อยากตั้งกาแฟยักษ์4กล่องค่ะ
3: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอายังแถมดีจ๊ะ
4: เอาน้ำมันสูตรเย็นจ
3: ้
4: ะ
3: แถมเป็นน้ำมันสูตรเย็นใช่ไหมจ๊ะ
4: ค่ะ
3: โอเคขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับส่งคุณอะไรครับ
4: พนิสตาแก้วพวงจ้ะ
3: พระนิสตาสอเสือบ
4: ่ค่ะสอเสือ
3: สอเสือสละอ
4: าแก้วพวง
3: หรือว่าบ่มีสละ
4: บ่มีสละอ
3: า
4: ค
3: ่
4: ะ
3: พระนิสตาแก้วพ
4: วงสอสะสอซื่อๆค่ะ
3: โอเคครับผมบ้านเลขที่ครับ
4: บ้านเลขที่77หมู่4
3: 77หมู่4ตำบล
4: บันไลอยู่บันไลตำบลตะบาย
3: ตำบลตะบายอำเภอ
4: ศรีเมืองใหม
3: ่ศรีเมืองใหม่
4: จังหวัดอุบล
3: จังหวัดอุบลเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้นะครับเนาะ
4: แม่นค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับได้ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับอย่างเร็วก็ถึงวันพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืนนะครับ
4: ค่ะ
3: ยอด 1,000 ไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะ
4: ค่ะ
3: ครับขอบคุณหลายๆ
4: เดี๋ยวมาลองก่อน
3: ได้เลยได้เลย
4: เพราะว่าเพิ่นอยู่ห่างบ้านเพิ่นน่ะสื่อมากนะคะ
3: ครับ
4: เพิ่นอยู่สงย่างนี่ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋ออยู่ใกล้ๆกันนะเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะอยู่ใกล้ๆกันห่างกันโลกกว่าค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับพี
4: ่แต่ว่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นว่าดีก็เลยอยากจะลองเบิ่งปวดขา
3: เอาไปลองมือโอ้ถ้าปวดแข้งปวดขาไข้แน่ขึ้นได้ครับอืมแค่เจ้ากินแค่เจ้าไข้ขึ้นหลายได้ครับแม่นแท้
4: แต่ว่าฟังรายการนี่ล่ะตัวจังได๋เนาะฟังคู่มือค่ะ
3: จ้าอยากฟังเพลงหยังบ
4: ่ฟังดี
3: อยากฟังเพลงหยังบ่ผมสิเปิดส่งท้ายพอดีนี
4: ่เอาฟังน้ําเพิ่นนั่นน่ะค่ะ
3: ได้ครับขอบคุณหลายๆนะครับ
4: จ้า
3: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: สวัสดีครับเวลาเบิดเวลาขับเบาบ่อยสิได้อวยยับใหญ่ใส่สวยไปจากพี่นี้จากน้องบ่ไปก็บ่ได้ผู้ใหม่สิบ่ได้มาครับผู้เบาดิวกฤตนันมานั่งพวอรอท่าขึ้นห้านแล้วขอบคุณที่รักกันเบิดเพลงเบิดเวลาจากกันตรงนี้ทุจ้าทุจ้าสวัสดีครับ

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: มีมีมีชา
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหมายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหมายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่พระไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นละ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตา
2: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เม่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออู้ถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนสะบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนคุณน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
4: อืมไล่บ่ายผมแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
2: จ้า
1: ว้ายยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
4: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้
1: ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุงเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: อีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไว้ไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไถแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอกเสียง

สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปุญญาตายายค่ะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับเข่าซูค่ะช่วงของรายการ นี่คือหน้าหน้าวาไรตีนะคะดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูณขานรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณกับรายการสดเลยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงถึงบ่าย2เสาร์อาทิตย์นะคะ4โมงแรงหอด6โมงแรง2ชั่วโมงโดยประมาณเจอกันประจำค่ะแม่นะคะเมื่อนี้โอ้รู้สึกว่าแสบตาแดดมันแดดแห้งแดดแผดเผาอีหลีค่ะเมื่อนี้นะคะจริงๆตั้งแต่หมู่บ้านละหมู่บ้านก็รู้สึกว่าฮ้อนฮ้อนนะคะมาเมื่อนี้นี่ว่าแม่นคักกว่าเก่าขยังเขามาจนตาลายจะแม่มันฮ้อนลายเหตุงานกลางแจงกลางแดดดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันด้วยความรักแล้วก็ปรารถนาดีห่วงใยสุขภาพคุณพ่อคุณแม่กันนะคะสองจมองอยู่ตรงนี้ค่ะขึ้นหานขึ้นเวทีคือเก่านะคะลูกสาวหลานรับนาทีต่อจากนะคะพี่บอยสุนทรชัยนะคะไอ้ไส้ได้ห่างนะคะลงหันไปเรียบร้อยค่ะกุ้งนั่งล่ำต่อเลยขึ้นหันต่อค่ะรับไมค์รับช่วงต่อสามารถทักทายกันได้ค่ะอยากจะสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนคำนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำผลงานเพลงอะไร AI. นะคะทักทายได้ค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา090 292 7444 090 292 7444 นะคะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงนะคะหรือว่าสร้างสื่อสินค้าจากบ้านก่อนคำบอกว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีจะแม่จ๋านะคะกลมกล่อมหอมอร่อย

0: ำหรับกาแฟก่อนค่ำ4กล่องพันเดียวของแถมจ้ะเลือกได้มีเสือผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นสบู่ก่อนค่ำก็ได้สำหรับของแถมอันนี้เลือกได้อย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะงบหอดงบถึงค่ะไปทิปโปรชุดใหญ่ไปเลยค่ะ8กล่อง 2,000 บาทนะคะสำหรับโปรนี่8กล่อง 2,000 บาทของแถมที่กล่าวมากเมื่อสักครู่นะคะเลือกได้2ชิ้นหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้มีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำหอนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก็ได้กาแฟก่อนค่ำก็ได้กล่องหนึ่งนะคะ0902927444สายนี้นี่ทับว่ารับโลบย้อมแผ่เด้โลบย้อมแผ่อีหลีต้องรับไม่งั้นก็จะกดแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมน้องแบงจากน้องแบงนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะ
1: เลือกเป็นของแถม
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะครับผม
2: คุณครับ
0: ครับผมน้องแบงค์เอาเพลงหยังครับเอาเพลงหยังครับ
2: กึ่งไหวมือฟัง
0: เอาเพลงเดิมใช่ไหมเมื่อวาน
2: เชิงขึ้น
0: เพลงเก่าเพลงเก่าเมื่อวานสังคนขีดตัวเนาะ
2: ผมมือฟัง
0: ครับผมโอเคเดี๋ยวส่งหายครับเดี๋ยวส่งหายเนาะน้องแบงค์เนาะ
2: ใจเย็นๆครับ
0: ครับผม
2: ยังไม่พอหมดครับ
0: ครับผม
2: คือพี่ใหญ่อย่างนี้ครับ
0: ครับ
2: โอเ
0: คสวัสดีครับนะคะขอบคุณน้องแบงค์เมื่อวานนี่น้องแบงค์บอกว่าบ่ได้ฟังว่าจังสันเปิดอยู่เด้อหมู่บ้านพี่กุ้งนั่งเปิดอยู่นะคะแสดงว่ายางไปทางอื่นนะคะยางออกจากวิทยุหรือเปล่านะคะสร้างคนขีดตัวเดี๋ยวถึงคิวเปิดให้นะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ค่ะ
3: น้องของนางขอฟังเพลงหน่อยครับ
0: ค่ะเพลงอย่างดีคะ
3: อวยพรสะอื่นครับของเสริมพลมะละคำครับ
0: จะอวยพรสะอื่น
3: ครับผม
0: จะใดคะพี่ทรงผู้ใดคะ
3: ทางอำเภอเดชครับ
0: ทางเดชอุดมเนาะพี่เนาะ
3: ครับครับ
0: โอเค
3: คุณพิทักษ์นะครับ
0: จะคุณพิทักษ์เดชอุดมใดจะพี่เดชทรงไห่นะคะ
3: ครับครับครับ
0: ขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะไอไซจากทางเดชอุดมอุบลราชธานีสวัสดีค่ะ
4: ค
0: ่
4: ะนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ลองแบบ
0: ค่ะ
5: เสียดายเสียดายมีเมียแล้ว
0: เสียดายอ้ายมีเมียแล้วเพลงผู้ใดคะ
5: เพลงเล่า
0: เพลงเล่าเนาะ
4: ครับ
0: โอเคส่งให้อันแม่บ้านพิเศษเลยเนาะ
5: ครับ
0: โอเคครับพี่เราส่งให้ค่ะ
5: แต่ก็ใครสีทอง
4: ใดจะพี่เราส่งให้นะคะ
0: อ๋อโอเคกุ้งนั่งลืมฉายาหนีไปแล้วเด้ยังกลับมาฉายาเก่าอยู่โอเคกาแฟขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลืมไอแล้วค่อยบอกฉายาใหม่อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำผึ้งหวานพี่น้ำผึ้งหวานโทรใหม่เด้อพี่เด้อนะคะหลุดไปเมื่อสักครู่0902927444สวัสดีค่ะ
6: โทษเด้อ
0: จ๋าโทษเรื่องใดคะพี
6: ่บอกเองอย่างว่าได้เพิ่งมีเงินถือของ
0: จ๋าขอได้มีเงินจังสังของบ่เป็นหยังค่ะ
6: ครับโบเพิ่งใครเพิ่งมาทอน
0: จ๋าซื้อเพลงว่า
6: คนแรกทำให้รักครับผม
0: คนแรกที่ทำให้รักนะคะ
6: ครับ
0: ได้ค่ะพี่เราคงนั่งสงไห่นะคะ
6: สายขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ใจดีครับ
0: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไอพีท้าวรลังเงินทั้งขอนแก่นนะคะคนแรกที่ทำให้รักสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะพี่ฮัลโหลค่ะ
7: ค่ะฟังเพลงค่ะ
0: จ้าพี่เอาเพลงใดดีคะ
7: เอาเพลงขอหักอายไฟเดียวเนื้อค่ะของกินสละ
0: ขอหักอายไฟเดียว
7: มอบใส่แฟนเพลงคุณกุ้งนางทุกคนทุกท่านเนื้อค่ะ
0: จ๋าใดเลยค่ะพี่
7: พี่น้องแบงค์ในเนื้อค่ะ
0: น้องแบงค์เนาะ
7: ค่ะราคาสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะพี่สาวลาวภูเวียงด้วยพี่สาวลาวภูเวียงต้องดูแลน้องแบงค์ในช่วงนี้น้องแบงค์น่าจะแบบมีปัญหาเรื่องของหัวใจนะคะเพราะว่าขอเพลงหมู่ว่านี่แล้วขอสร้างคนขีดตัวแล้วก็เหมือนระบายความรู้สึกในใจว่าผู้สาวตัวว่าจังสันพี่สาวเล่าผู้ยังต้องดูแลน้องนั่นน่ะนะนะคะอกหักยุสเดย์โบสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณหน้า

0: สวัสดีค่ะพี
1: ่เอาหนุ่มเรือนแพเด้อมื้อนี
0: ้หนุ่มเรือนแพนะคะ
1: ครับกาวเสียงทอง
0: ของคุณกาวเสียงทอง
1: หมอบไผ่สาวน้ำเพิงหวาน
0: จ้า
1: หมอบแม่น้อยดงย่าง
0: ค่ะ
1: หมอบสีสาวศรีสะเกษหมอบแม่ตะไคร้หอม
0: ค่ะ
1: แค่นี้แหละครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่มิตรไมวัฒนาทั้งสะแก้วน้ำกะแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: จ้าค่ะพี่
2: จ้าพี่ขอฟังเพลงนะจ้า
0: เอาเพลงอย่างดีคะ
2: พี่ขอเพลงแรงใจรายวันนะจ้า
0: แรงใจรายวัน
2: จ้า
0: ได้ค่ะไปละพี่น้ำเพิงหวานนะคะแรงใจรายวันสวัสดีค่ะ
3: พงงาม
0: จ้าจ้าแม่
3: ไม่อยากได้กาแฟจักสองกล่องแม่ลูก
0: ได้จ้ะแม่โอ้ยอดสว่านเนี่ยถอดเหย้ามากมีแต่ของเพลง คันแบบสร้างของจักสองสองสายก็ได้กาแฟ
3: แม่ไม่เป็นไรแม่ท่านเดี๋ยวพัดหนอแม่จักสองกล่อง
0: จ้ะว่าเป็นยังแม่ทยอยเอาก็ได้กาแฟสองกล่อง600เนาะแม่เนาะ
3: จ
0: ้าคุณแม่ถนอมที่อยู่เดิมนะคะแม
3: ่จ้าจ้าที่เดิม
0: เดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งออกไข่นะคะ
3: จ้า
0: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงอย่างบ้าค่ะ
3: ก็น่ามูนะลูก
0: ได้ค่ะแม่
3: มันก็ตุ๊กแพ่นั่นล่ะ
0: ได้ค่ะแม่เดี๋ยวส่งไข่ค่ะ
3: อันนี้เด้อ
0: ขอบคุณหลายๆค่ะแม
3: ่จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ถนอมมากๆเลยนะคะโอ้ยออเดอร์มาขันให้จักหน่อยสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลจ้า
0: ค่ะคุณนั่งรับสายค่ะ
4: คุณนั่งบ่จ้า
0: จ้า
4: แม่สั่งกาแฟนี
0: ่กาแฟนะนี่แม่จะกล้องคะ
4: ฮะ
0: แม่เอาจะกล้องดีคะกาแฟ
4: กาแฟ2
0: กาแฟ2
4: แล้วก็ใส่สินกล้องนึง
0: ก็ใส่สินกระปุกนึงเนาะแม
4: ่จ้า
0: จ้าเป็น 1,050 ได้ของแถมนะคะ
4: 1,050 บาทแถมมีของแถมป่ะจ้า
0: จ้ามีจ้าแม่แม่อยากได้ยัง
4: เอาครีมนวดอ่ะนวดเย็นด้วยจ้า
0: เอานวดสูตรเย็นนะคะ
4: จ้าจ้าสูตรเย็น
0: ค่ะแม่เคยสั่งบ่คะแม่
4: ฮะ
0: แม่เคยสั่งบ
4: ่จ้าแพ็คซะกันล่ะจ้า
0: จ้าอีแม่เคยสั่งอยู่แม่นบ่ค่ะ
4: เคยหลายเที่ยแล้ว
0: เดี๋ยวลูกสาวเบิ่งตาม
4: จ้าแต่ก็ใส่สินแม่ก็หมดอัน4กล่องแล้วมันบ่เป็นอันตรายอีหยังแม่นบ่จ้า
0: บ่จ้าแม่ถ้าเป็นแล้วแม่กินบ่4กล่องหร
4: อกินเหมือนซี่กล้องเลยจะเป็นยังก็เป็นแม่นึกสิสั่งกาแฟไปกินผสมกันบ้าง
0: ได้จ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวเบิ่งข้อมูลอีแม่แป๊บนึงนะคะ063
4: อันข้อมูลนี้ได้จ้ะ
0: 581999
4: สมุนทิพย์ทรัพย์สมบัติ
0: จ้ะแต่ว่าเบอร์โทรนี้เบอร์เดิมแม่ใช่มั้ยคะ
4: ฮะ
0: เบอร์เก่าอีแม่เนาะเบอร์นี้
4: จ้าเบอร์9นะจ้า
0: บ้านเลขที่39หมู่9ตำบล
4: 39หมู่9
0: จ้ะกกปาซิว
4: บ้านโน่นเจริญ
0: ค่ะ
4: ตำบลกกปาซิว
0: อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครมีข้อมูล
4: ที่จริงแม่ก็อยู่บุรานพุ่นล่ะแม่มาอยู่น้ำหลานเรียกซื้อหลานซื้อ
0: โอ้ไปอยู่คุณโดนบ่คะแม่หรือจังใดไปอยู่โดนหรอบ่คะสกล
4: เขาก็มาอยู่2ปีนี่แล้วคันลูกมันไปกีดอย่างมันบ่มีผู้อยู่นําอยู่ด
0: อ
4: น
0: โอ้แม่เลยต้องไปเอาหลาน
4: จ้าบ้านอยู่อุดรก็2หลังบ่มีผู้อยู่เดี๋ยวนี
0: ้เอาบ่มีคนดูแลอีแม่เอา
4: แม่ก็อยู่หั่นมันก็บ่มีผู้เบิ่งหั่นล่ะแม่เฒ่าแล้ว
0: เอาจังซี่เอาสิบ่คะแม่ถ้าเฮียนอยู่อุดรบ่มีคนเบิ่งกะอีแม่ก็โอนให้คุณนั่งจักหลังก็ได้เด้เดี๋ยวคุณนั่งไปดูแลให
4: ้เอาบ่เรา
0: โอนให้ลูกสาวทั้งขวัญแก่นก็ได้เน
4: า
0: ะ
4: นี่ล้างมันเดียวหน้าร้าน
0: นั่นแล้ว
4: ผู้เดียวยังมีบ่ให้อยากไปมันอยู่หั่น
0: ลูกสาวสิไปดูแลให้ดอกแม่โอนมาลง
4: แม่มันมามันก็หายนะมันดี
0: จ้าค่ะแม่โอ้จังสิ
4: คนบ่ดีนั่นว่าจ้าเนาะ
0: ขอบคุณแม่ค่ะ
4: คือสิได้อยู่ดอกเนาะ
0: แม่นจะแม่ประมาณ 1-2 วัน
4: จ้าจ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
4: จ้า
0: สำหรับนะคะคุณแม่กมลทิพย์ทรัพย์สมบัตินะคะอีแม่อยู่ตำบลกกปลาซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะคะแม่สั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทนะคะแล้วก็กระใสเส้นก้อนค่ำอีก1กระปุกเป็น 1,050 บาทของแถมนะคะเป็นนวดสูตรเย็นเนาะแม่เนาะเนี่ยค่ะตัวแถมเป็นนวดสูตรเย็นนะคะจัดส่งออกมื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อของถึงค่ะสวัสดีค่ะ
5: คุณครับ
0: ครับผม
5: มีเรื่องเพิ่ม
0: ครับ
5: พี่ชาย
0: ครับ
5: ผมขายเสื้อยีนส์ ผมไข่ใจ
0: โอ้ไข่ใจน่ะเห็นว่าอกหักอีหลีไข่ใจ
5: มือค่อยเย็นชาเฟยจ้า
0: เจ็บลายได้นี
5: ่มือค่อยเย็นชาเฟยจ้าเฮ้ยพี่สาว
0: เดี๋ยวสิบอกพี่สาวเล่าผู้เวียงไปดูแลเด้อ
5: แม่เป็นแม่บ่แม่นผู้สาว
0: บ่แม่นผู้สาวบ่ได้หมายถึงพี่สาวเล่าผู้เวียงเป็นผู้สาวให้ไปดูแล
5: ผู้สาว
0: เอาโอเคน้องแบงค์เดี๋ยวพี่กุ้งนั่งทรงเพลงให้นะโอเคครับขอบคุณครับโอ้ยมีหัวใจอยู่ได้เนาะแบงค์เนาะอย่ามาหาตัวเด้อผู้สาวอ่ะอย่าไปทำร้ายเขานะจิตใจอ่อนไหวเด้ถ้าเจอคำเว้าหวานหวานผู้สาวนี่ไปน้ำอองลองเด้เนี่ยในงานเพลงนี้นะคะเงาะเกี่ยวสาวนะคะจากทางน่าจะอยู่อุบลนะคะตอนนี้

0: เฮียเมื่อแน
1: ่บ่มีดอก
0: พี่หลีพี่ไอ้คันให้สั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: เออบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป

0: ค่ะ
1: ค่ะคงนั่งรับสายค่ะ
0: คงนั่งก่อนจ้า
1: จ้าคงนั่งบันก่อนค่ำรับสายค่ะ
2: น้ำเลยครับกาแฟ2กล่อง
1: จ้าอีพอกาแฟ2กล่องค่ะ
2: ยาหนวด2กระปุก
1: แล้วก็ยาหนวด2กระปุกเนาะพ่อเนาะ
3: ร่วมเป็นจักบาท
2: ร่วมเป็นจักบาท
1: จ้ากาแฟ2กล่อง600น้ำมันหนวด2ขวด300เป็น900ค่ะพ่อ
2: 900
3: ก็บอก
1: จ้าหนวดอีพอเอาสูตรใดดีคะ
2: เอาสูตรห้อนกับสูตรเย็นละ
1: จ้าห้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะเป็น900อีพออยากได้ของแถมมันบ่ค่ะพอเอาอีหยังเติมให้มันหอดพันบ่ตอนนี้900แล้ว
3: บ่จ้าเอาซ้ํานั่นน
1: ่
3: ะ
1: ซ้ํานี่ได้จ้าเคยสั่งอยู่มันบ่ค่ะ
3: บ่ค่ะเที่ยแรก
1: เที่ยแรกเลยเดี๋ยวกูนั่งขอซื้อกับที่อยู่เนี่ยจ้าแม
2: ่
4: นายเตรียม
2: พ่อเตรียม
1: พ่อเจียมนามสกุลจ้าพ่อ
2: มุ่งมาด
1: มุ่งมาดบ้านเลขที่ค่ะ
2: บ้านเลขที่4
1: บ้านเลขที่4หมู่ที
2: ่9
1: หมู่ที่9ตําบลหยังคะพ่อ
2: ตำบลวัฒนา
1: ตำบลวัฒนา
2: อำเภอสองดาว
1: อำเภอสองดาวจังหวัดยังจะพ่ออำเภอสองดาวสกลนครนะพ่อเนาะค่ะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์พ่อเองเลยนะคะ
3: บ่จ้าเบอร์ลูกสาว
1: เบอร์ลูกสาวคนส่งเขาจะโทรหาใส่เบอร์นี้ได้บ่คะแม่
3: ได้ค่ะ
1: ได้โอเคจ้าแม่จ๋าเดี๋ยวส่งออกวันนี้ประมาณมืออึดมือฮือถึงนะคะ
3: จ
1: ้
3: า
1: ค่ะขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: จ้า
1: น้ำกระสายค่ะ
5: เพื่อนกระสายเส้นจับ2กระปุกนะครับ
1: จ้ากระสายเส้น2กระปุก900นะคะ
5: ก็ละอันนั้นเห็นมันพ่อพันแล้ว
1: จ้าอีกอันนึงเอาอย่างดีจ้ะพ่อ
5: เอาอันนี้ม
1: าเอาน้ำมันหนวดบ่ค่ะหรือว่าเอาเป็นสบู
5: ่สบู่ก็ได
1: ้สบู
5: ่นี่จะล้างหน้าสูตรล้างหน้าได้ไหม
1: จ้าสูตรล้างหน้าถ้าก่อนหนึ่งมันจะเป็น985ค่ะร่วมแล้ว
5: บ่ได้บ่ฮะ
1: เอาสองเอาสองก้อนบ่ค่ะได้บ
5: ่เอาสองก้อน
1: จ้าสบู่ล้างหน้าสองก้อนสองก้อนมันจะเป็น8 2 10 6 10 7 170ก็จะเป็น 1,000 กับ70บาท
5: เออแล้วอันนั้นเอาของแถมนี่ของเอาสูตรห้อนก็ได้
1: จ้ะตัวแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนนะคะ
5: ครับครับ
1: แถมเป็นนวดร้อนได้ค่ะส่งที่เก่าเลยนะคะมีข้อมูลเดิมอยู่ค่ะ
5: ครับคร
1: ับขอบคุณหลายๆค่ะอย่าฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
5: เอาเอาผลลิ้นในเมืองหลวงเลยไหมของ
1: ผลลิ้นในเมืองหลวงได้ค่ะเดี๋ยวกูนะจ้าได้ค่ะเดี๋ยวกูนั่งสงไห่นะคะ
5: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อของพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพี่ทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าจากปานก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพกันนะคะขอบคุณพ่อเจียมมุ่งมาดนะคะอยู่อำเภอซองดาวจังหวัดสกลสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องค่ะแล้วก็น้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรหอนหนึ่งสูตรเย็นหนึ่งยอดร่วมของพ่อเจียมเป็น900นะจ๊ะพ่อจ๊ะแล้วก็ขอบคุณคุณสุดที่ศักดิ์สนที่มูลนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรสร้างเป็นกระสายเส้นก่อนค่ำ2กระปุกค่ะแล้วก็น้ำมันละกัดสบู่เอ๊ะตาไปจังใดนะเลี้ยวเบิ่งเห็นเป็นสบู่อยู่ในตัวปากนี่จะไปน้ำมันหนวดกระสายเส้นก้อนค่ำ2กระปุกนะคะสบู่ก้อนค่ำสูตรล้างหน้าอีก2ก้อนยอดรวมเป็น 1,070 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: แล้วครับ
1: ค่ะคุณนั่งรับสายค่ะพ
6: ่
1: อ
6: ไอ้คุณนั่ง
1: จ้า
6: พ่อจะสั่งไอ้นั่นเด้อ
1: จ้าพ่อเอาหยังค่ารอบนี
6: ้เอากาแฟ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง
6: แล้วก็เอาตะกาแฟ4กล่องบาทอีกเจ้าหนึ่งที่พ่อไปเคยบอกให้ฟังหัน
1: อ๋อค่ะ
6: เขาจะเอากาแฟ2กล่องกับกระสายเส้นอันนึง
1: จ้ากาแฟ2กล่องและกับกระสายเส้นอันนึงจ้าอันสามารถใส่เข้าไปน้ำกันในกล่องเดียวได้บ่ค่ะพ่อหรือต้องแยก
6: แยกกล่อง
1: แยกทรงเนาะพ่อเนาะ
6: แยกส่งกันแล้วก็ขอเสียงสุดใจเงินคือเก่าแหละ
1: จ้าแต่ว่าก็ส่งไปที่ยูพอนะคะแม่นบ่ค่ะ
6: แม่นส่งมาที่ยูพอนี่แหละ
1: ได้เจ้าพ่อบันีกาแฟ4กล่องกล่องแรกของแถมยูพอเอาเป็นหยังคะ
6: ฮะ
1: กาแฟ4กล่อง
6: สูตรเย็น
1: จ้าน้ำมันหนวดสูตรเย็น
6: ค่ะของไอ้เพื่อนเอาน้ำมันสูตรฮอนให้เพื่อน
1: อ๋อของเพื่อนเอาเป็นน้ำมันสูตรฮอนของเพื่อนจ่าของเพื่อนคือกาแฟ2แล้วก็กระใสเส้นหนึ่งเนาะพ่อเนาะ
6: ได้ครับ
1: จ
6: ่
1: าของเพื่อนจะเป็นพันกับ50นะคะพ
6: ่อคุยกันแล้ว
1: คุยกันแล้วโอเคเข้าใจกันสั่นทรงในน้ำของอีพ่อเลยจ้าได้เจ้าพ่ออีพ่ออย่าก้องเพ่งหยังบ
6: อฟังอยู่
1: เพ่งอะไรดีคะ
6: ปล่อยมือไอ้สา
1: ปล่อยมือไอ้สา
6: ปล่อยมือไอ้สาเนาะ
1: ได้เจ้าพ่อเดี๋ยวถึงคิวลูกสาวทรงไห่เนาะพ่อเนาะ
6: โอเคครับ
1: ขอบคุณคุณพ่อไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะพ่อไพบูลย์อุปมาณะนะคะขอเพลงน้ำปล่อยมือไอ้สาแล้วก็ออเดอร์ของพ่อสร้างเป็น2กล่องให้แยกส่งนะคะกล่องแรกของพ่อเองกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็นนะคะส่วนอีก1กล่องน่าจะเป็นเพื่อนบ้านฝากสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,050 บาทแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอนส่งออกวันนี้จะพอมืออื้นมือเฮือของถึงคือเก่ารอรับสินค้าที่บ้านได้เลยท่านใดอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะวันนี้ใครสั่งสินค้าขอให้ถูกหวยด้วยเบอร์ขอให้มันแม่สวัสดิ์โทรมาอยู่อีแม่ถามว่ากุ้งนั่งใดบอเบอร์เพราะไม่ใช่เบอร์ได้เลขบอแม่ว่าได้เลขบอ6ซีเด้อแม่เด้อ6ซีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอันสร้างยากระแสเส้นไหมค่ะ
1: กระแสเส้นเอาจักกระปุกดีค่ะ
4: เอากระปุกหนึ่งก่อนค่ะ
1: จ้ากระแสเส้น1กระปุก450บาทนะจ๊ะพี่จ๊ะ
4: ค่ะ
1: ค่ะกุ้งนั่งขอซื้อทียูนะคะ
4: อันน้ำผึ้งโซฟาบค่ะ
1: จ้าหรือว่าแม่เคยสั่งหรือว่าพี่เคยสั่ง
4: ไม่
1: ยังไม่เคยสั่งคุณน้ำผึ้งเหรอคะ
4: ค่ะ
1: คุณน้ำผึ้งนามสกุลอะไรนะคะ
4: โซฟาบค่ะ
1: โซฟาบ
4: ค่ะ
1: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
4: บ้านเลขที่20ค่ะ
1: 20หมู่ที่
4: หมู่5ค่ะ
1: หมู่ที่5ตำบลค่ะ
4: ตำบลดอนใหญ่ค่ะ
1: ดอนใหญ่อำเภอ
4: ศรีเมืองใหม่ค่ะ
1: ศรีเมืองใหม่อุบลนะคะจังหวัดอุบลราชธานีเบอร์นี้เป็นเบอร์พี่เองเลยใช่ไหมคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวคนส่งออกไข่น่าจะเป็นมืออื้นมือฮื้อนะคะถึง
4: ค่ะ
1: จ้า
4: เก็บเงินปลายทางเนาะค่ะเนาะ
1: เก็บเงินปลายทางค่ะ
4: ค่ะ
1: จ้าขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะหลังเธอกุ้งนั่งจะสับสนเดี๋ยวว่าสรุปเราต้องเรียกว่ายังไงหลังเธอกระเอินแม่ลังเถื่อพอฟังเสียงคักๆเออว่าหนาสิถึงขันนันก็เอิญพีนะคะลังเถื่อกับคนคนเดียวนี่เอิญสองเลยนะคะทั้งแม่ทั้งพีจักเสียวแบบใดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ0902927444หนึ่งงานเพลงนี้นะคะจากคุณพ่อสุเมธนะคะทั้งแก่งสนามนั่งแนะนำกันเข้ามากับเพลงนี้ไม่เพราะศิลปินนกพรพนัก

มิเคอร์กับเพลงนี้ไม่เพราะนะคะศิลปินสาวนกพรพนาค่ะฝากตอนไปถึงแฟนรายการนะคะที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะทุกท่านเลยค่ะทุกพื้นที่การรับฟังด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคุณน้ำพึ่งโสภาพนะคะอยู่สีเมืองใหม่จังหวัดอุบล นะคะกระแสเส้นก้อนคำหนึ่งกระปุกนะคะบอกทดลองไปก่อนนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันกุ้งนั่งปิดเบรกแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าช่วงปิดเบรกบ่ได้ไปใส่จะแม่จ๋ารอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะทันใดที่จะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะโทรได้เลย090 292 7444 090 292 7444นะคะพอสวัยจ๋าเห็นเบอร์อีพอโทรมา3รอบแต่ว่าจังหวะมันเป็นสายซอนตลอดเลยค่ะพ่อนะคะคุณพ่อสวัยพ่อสวัยมาชาอีพอกดไม่เนี่ยเด้อพ่อเด้อกดไม่เห็นลูกสาวเนี่ยจะรับย่ำใดกับท่านจักเทือค่ะอีพอติดสายซอน

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

ระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้

0: ai ye mue ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai khan nang san a 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตา
2: สนับสนุนกันมันจังแม่นเพื่อนแท้
0: เฮ้ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นหมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
2: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มูเปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
0: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
2: เออกดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
0: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มูหัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
2: ขายโรงศพ
0: ฮะขายโรงศพ
2: อือ
0: ห่วยหัวหน้าร้านสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยายน้อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮ้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
2: ไปตัวกันบ่ท่าเอาของพี่อ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
0: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
2: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานําไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
0: ้อครับผม
3: บักลาเอาสบู่ก้อนคําสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินนี่แม่เงินคือหลายจ้ะวะ
2: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บูมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
2: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้น สนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
6: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เข้าใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
2: อืมเอาไล่ใบผมได้ไหมเนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงไหมยายไล่เห็น

0: ยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
2: เออแม่นอีหลีล่ะ
0: หึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม
3: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
4: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอกดอน

้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่เบรกที่2กันชั่วโมงที่2ค่ะของรายการนี่คือนานาว่าได้ตีนะคะยังคงเป็นนาทีของกุ้งนางอยู่คือเก่านะคะดูแลค่ะคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมในงานเพลงนี้ค่ะฝนรินในเมืองหลวงเมืองหลวงตอนนี้นี่อย่าใช้คำว่าลินเนาะแม่เนาะนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะช่วงน่าจะกี่วันที่ผ่านมา 3-4 วันที่ผ่านมาอันนี้คือตกหนักเลยแล้วก็นะคะถึงขั้นแบบท่วมแบบเขาบอกว่าเห็นตามข่าวนะคะเพิ่นบอกว่าหนักกว่าปี 54 ด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นทรงกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านเลยค่ะที่ประสบนะคะภัยน้ำท่วมนะคะอยู่บ่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพนะคะปริมณฑลหรือจังหวัดอื่นๆพื้นที่ไกลเคียงต่างๆนะคะหลากหลายพื้นที่ส่งกำลังใจให้กันอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดมันเยอะเกินไปจริงๆฝนมีประโยชน์เนาะแม่เนาะถ้าบ่มีฝนบ่มีน้ำเลยเนี่ยโอ้ยมันแรงเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็บ่ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเยอะเกินไปมันจะเกิดโทษทันทีทุกอย่างบ่เฉพาะแค่เรื่องของน้ำฝนอย่างเดียวสุสิงสุยางค่ะอะไรก็ตามที่มันเยอะเกินความจำเป็นมันจะก่อให้เกิดโทษทันทีค่ะเอาเป็นแบบพอดิบพอดี0902927444 0902927444นะคะรับนาทีอยู่ตรงนี้อีก1ชั่วโมงจะแม่จ๋าบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตรงอยากจะแนะนำผลงานเพลงนะคะหรือว่าสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนคำค่ะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรากุ้งนั่งวานาสิจำได้เนาะแม่เนาะนะคะเบอร์เก่าของเรา0902927444นอกจากว่าเป็นแฟนรายการใหม่ๆนะคะพึ่งอาจจะมุนคลื่นนะคะมาเจอมาฟังกันเดี๋ยวจะพยายามพูดเปิดให้ช้านะคะให้ซาๆพ่อได้จดท่านจักหน่อย0902

0: ค่ำนะคะกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพบ่มีน้ำตาลนะคะแม่คะแล้วก็ผู้ใดกังวลใจเรื่องน้ำตาลเป็นเบาหวานอยู่แล้วบางคนบอกเป็นเบาหวานแม่บ่อยากกินอะไรก็ตามแต่ที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลนะคะสบายใจได้เลยกาแฟก่อนค่ำบ่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบแม้แต่นิดเดียวสนใจติดต่อได้ค่ะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะคุณนั่งรับสายค่ะ
1: ตั้งยา
0: จ้ะแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
1: กาแฟ
0: กาแฟจะกล้องดีจ้ะแม
1: ่มี
0: กาแฟสีกล้อง
1: กะกะใส่เส้นกล้องนึง
0: แล้วกะกะใส่เส้นกระปุกนึงเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: จ้ะเป็นพันกับ50บาท1,050อีแม่เอาของแถมอย่างดีคะ
1: เอาสูตรร้อนน้ำยานวด
0: เอาเป็นน้ำมันนวดสูตรฮอนค่ะอีแม่เคยสั่งอยู่แม่นบ่ค่ะ
1: ค่ะเพราะไงเมื่อก่อน
0: ค่ะคุณ
1: จารุการ
0: เบอร์นี้ว่าจะแม่จ๋าเบอร์อีแม
1: ่แม่จ๋า
0: จ๋าเดี๋ยวลูกสาวกดเบิ้งตามเบอร์สักครู่นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จ๋ากดตามเบอร์มันจะง่าย063 063 094 2283
1: จ
0: ้
1: า
0: ค่ะคุณพ่อมังกรจารุการบ้านเลขที่192หมู่13
1: จ้
0: าตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์ยุอุบลเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเจอข้อมูลแล้วจ้ะแม่จ๋าส่งออกมาดีอุบลสัก 1-2 วันของถึงนะคะ
1: จ
0: ้าจ้าแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
1: ค
0: ่ะกาแฟ2กระใสเส้น1แล้วก็แถมเป็นนวดร้อนเนาะแม่เนาะ
1: กาแฟ4ค่ะ
0: กาแฟ4นั่นเกือบเนาะนี่คงนั่งกาแฟสีแถมเป็นยังก็ค่ะแม
1: ่กระใสเส้นหนึ่งยาหนวดเป็นอันหูฮ้อน
0: กระใสเส้นหนึ่งแล้วก็แถมเป็นสูตรฮ้อน
1: จ
0: ้ะอุ้ยเกียบบ่ท้วนเนาะแม่เนาะกระสันแมนพิษผาดเลยขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยเกือบแล้วเกือบแล้วดีดีนะรู้สึกว่าเอ๊ะฉุกคิดอยู่สมองมันไปหลายทางเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยก็เลยต้องทวนนิดหนึ่งนะคะเป็นกาแฟก้อนคำสี่กล่องนะคะกระใสเส้นก้อนคำอีกหนึ่งกระปุกนะคะยอดร่วมของแม่เป็น 1,450 แล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันหนวดก้อนคำสุดหอนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่จ๊ะ09029274440902927444คิวเพลงหอดใสเหรอเนาะหนอลูกสาวเบิ้งปีก่อนเด้อแม่เด้อจะเขียนไว้ใส่เด้อตอนเนี่ยนะคะปีนี้มุนอุ่ยปุ่ยมุนคักกว่าไล่แท่งปุ่นเด้อตอนเนี่ยนะคะถึงคิวอวยพรสะอื้นอวยพรสะอื้นอันนี้ขอเขามาจากนะคะคุณพี่พิทักษ์สร้อยคำนะคะเดี๋ยวผลงานเพลงอื่นๆนะคะคุณพ่อไพบูลย์จ๋านะคะอีพอเดี๋ยวฟังแน่นอนนะคะอีพอสร้างตั้ง2ออเดอร์ปันนี้ต้องได้ฟังแน่นอนจะพอจ๋ารอแป๊บหนึ่งนะคะปล่อยมือไอสานะคะคุณพ่อไพบูลย์อุปประมาณนะคะที่ขอมาแล้วก็จากคุณพ่อสวัยนะคะของแซบอีสานอีพอสวัยเดี๋ยวฟังแน่นอนจะพอจ๋ารอสักครู่แล้วก็ขอบคุณทางจังหวัดชัยภูมินะคะฟังทั้งคลื่นของแก่งสนามนางนะคะชัดเจนดีแม่ว่าขอชื่อเพลงว่าชวนชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณแม่ประกอบแก้วแม่บอกเอาเมาเลยนะคะเพลงอะไรก็ได้นะคะเมามาเบิดสู่เพลงใดเลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่สำหรับผลงานเพลงอื่นๆสำหรับผลงานเพลงต่างๆ0902927444ในงานเพลงนี้ค่ะอวยพรสะอื่นแล้วก็เดี๋ยวนะคะจะเป็นปล่อยมืออายสานะคะจากคุณพ่อไพบูลย์อุปประมาณนะคะขอบคุณออเดอร์จากคุณพ่อด้วย2โปรเลย

0: เมื่อแน
1: ่บ่มีดอก
0: พี่หลีพี่ไอ้คันในสั้นเอา 20,000 เด
1: ้
0: อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: เฮ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเมื่อว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมชวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ํานะครับ

0: สวัสดีค่ะกงนางบานก่อนครับค่ะ
1: กงนางรับสายบ่ครับ
0: จ้ากงนาง
1: พ่อใหญ่พ่อจากสีเมืองใหม่แล้วนี่เด้ออ
0: ๋อจ้าครับพ
1: ่ออันพ่อจะส่งประรับสีมีข้อมูลอยู
0: ่
1: พ
0: ่อใหญ่อันจ้า
1: พ่อใหญ่เอาโปตอนอันหากล้องโปนั่น
0: โอ้ตอนที่มีโปรหากล้องพันเป็นบ่ครับพ่อ
1: ครับครับ
0: จ้าบัดนี้เอาโปรใดจ้าพ่อจ้าห้ากล่องยังไม่มานะ
1: สี่กล่องหรอสี่กล่อง
0: พันสี่กล่องหนึ่งพันแล้วก็ได้ของแถมจ้าพ
1: ่อถ้าไงเอาอันสบู่ล้างหน้าเนอ
0: แถมสบู่ล้างหน้าอุ้ยหน้าสีขาวเบิ่นๆเด้อมาเนี่ยจ้าอันนี้ก็เบอร์เก้าอีพ่อเลยนะคะ
1: เบอร์เก้าพ
0: ่อได้จ้าพ่อจ
1: ้าส่งพ่อนี่นะ
0: ค่ะเดี๋ยวส่งออกวันนี้ประมาณสักวันสองวันถึงเหมือนเดิมนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณ
1: เป็นกับฟังน้ำมนต์นะ
0: อ๋อได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอลูกได้แล้วล
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้ค่ะขอลูก
1: ขอลูกกุ้งแม่งแม
0: ่ได้ได้ค่ะเดี๋ยวกุ้งนั่งในทีมงานใส่ลูกเข้าไป
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: มือเดียวหอดหรอก
0: จ้าประมาณมือเดียวถึงค่ะ
1: เร็วอยู่
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะจ้าแม
2: ่จ้าน้องกุ้งนาง
0: ค่ะ
2: แม่อยากได้น้ำมันนวดสองขวด
0: น้ำมันนวดสองขวดเป็นสูตรไหนดีจ้าแม่จ๋า
2: สูตรร้อนจ้า
0: สูตรร้อนทั้งสองเลยใช่ไหมคะ
2: เมื่อวานสั่งไปวันนี้เจออีกครั้ง
0: ได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวส่งออกวันนี้พรุ่งนี้จะถึงนะคะ
2: จะถึงไหมล่ะอารัน
0: อารันตั้งสามวันแม่ถ้าอารัน
2: จ้ะ
0: สัก3วันเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้
2: ะ
0: ได้จ้ะแม่อันนี้มีเพื่อนบ้านฝากสั่งแล้วค่ะแม่
2: จ้าจ้าจ้า
0: อ๋อได้จ้ะแม่จ้าเดี๋ยวรีบส่งออกให้นะคะ
2: จ้า
0: ค่ะขอบคุณค่ะแม
2: ่สวัสดี
0: ค่ะ

0: ายค่ะ
1: ช่างกาแฟนะครับ
0: จ้ากาแฟตะกล้องดีค่ะ
1: ขอจะกล้องครับ8กล้องครับ
0: กาแฟ8กล่อง 2,000 ได้ของแถมชิ้นใหญ่นะคะ
1: ครับ
0: จ้าของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุมีผ้าห่มกาต้มน้ำฮอนไฟฟ้าละกะกาแฟค่ะเอาอันใดดี
1: วิทยุ
0: แถมเป็นวิทยุนะคะก็ขอบคุณได้หลายกันแล้วกันค่ะสำหรับคุณวิทยามาตะราชนะคะอยู่ที่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะคะสร้างเป็นโปรชุดใหญ่เลยกาแฟก่อนค่ำ8กล่องนะคะ 2,000 บาทของแถมเอาเป็นวิทยุนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งออกไห่มณีประมาณมืออื่นบ่เกินมือฮื้อของถึงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะ
2: ไอ้จ้าสายตามันกระปุกละเท่าไหร่ครับ
0: จ้ากระปุกละ650ค่ะ
2: ผมไอ้หยุดสั่ง
0: จ้าเอาจักกระปุกดีคะ
2: จักกระปุกนึงต้องมอง
0: ได้ค่ะบำรุงสายตา1กระปุก650บาท
2: ครับ
0: จ้าเคยสั่งบ่ค่ะ
2: บ่คร
0: ับบ่เคยสั่งเดี๋ยวคงนั่งขอซื้อทีอยู่นะคะ
2: ชื่อนายวัดศรี
0: จ้าคุณวัดศรีล่ะคะวัด
2: ครับ
0: วัดศรีนามสกุลค่ะ
2: นามสกุลหวนครับ
0: อีกจักรอบเนี่ยค่ะนามสกุล
2: นามสกุลหูหวนครับ
0: หูมาค่ะหูหวน
2: หูหูหู
0: หู
2: นหูครับ
0: อ๋อหูหูหวน
2: ครับ
0: หูหวนจ้าบ้านเลขที่ค่ะ
2: บ้านเลขที่208ไป207
0: 207ค่ะมู่ที่ค่ะ
2: มู่เก่าครับ
0: มู่ที่เก่าตำบลหยังคะ
2: มีเหมือนมู่8มู่8
0: บ่ค่อยได้เมียบ้านบ่นอนเนี่ย
2: มู่8
0: มู่ที่8ตำบลหยังคะ
2: ตำบลบ้านทุ่ม
0: ตำบลบ้านทุ่มอําเภอเมืองเฮานี่บ่ค่ะ
2: ครับ
0: โอ้ไทขอนแก่นบ่ค่อยเมียบ้านได้จําเลขที่บ้านก็สิผิดมู่ก็สิผิดแน่นี่อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซื้อบ้านหนองกุงโอ้ใกล้ๆกันนี่นะคะ
2: ครับครับ
0: จ้าได้ค่ะประมาณมืออื่นถึงนะคะขอนแก่นม
2: ืออ
0: ื่นหอดจ้าขอบคุณมากมากนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวคงนั่ง
0: ค่ะ
2: ขอฟังเพลงเพลงนี้
0: จ้าเพลงอย่างคะ
2: เอาเพลงไอ้ที่อย่างไร
0: ค่ะ
2: สาว
0: นั่นจำซื้อเพลงกระสิบว่าไหนได้ไทขอนแก่นต่างเป็นหนังสือค่ะสีลมลื่นแน่เป็นคือกัน
2: เอาไว้ไทยปงต้นไหมไทยยังไงล่ะ
0: ไทยเปิ้งเซิงบ่ค่ะ
2: ไทยเปิ้งเซิง
0: โอ้ถ้าไทยเปิ้งเซิงคงนั่งเปิดไปแล้วไหมค่ะ
2: บ่
0: จ้า
2: เออเอาเพลงไหมก็ได
0: ้เอาเมาส์ได้บ่ฮึเพราะว่าคิวเพลงหลายหลายไหมค่ะพี
2: ่ครับครับ
0: จ้าพอได้ไหมเอาเมาส์ได้ไหมคะ
2: ครับครับ
0: เอาของแสบอีสานเนาะ
2: ครับ
0: จ้าเดี๋ยวเพลงต่อไปคงนั่งฝากไปให้นำเลย
2: คร
0: ับ ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณหลายๆไทยขอนแก่นบอกง่ายๆได้ไหมนะคะขอเป็นเหมาไปน้ำกันก็ได้เห็นบอกนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่น้องทั้งขอนแก่นเขาจะมีความคลายครึ่งกันคืออาจจะขี่ลืมแน่จักหน่อยบ้านเล็กที่บ้านกับเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะคะมู่กับผิดผาดไปหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นธรรมดาของไทยขอนแก่นนะคะคงนั่งไหลหาดคงนั่งไหลหาดแสดงว่าแม่จอยจ้าลูกสาวรับสายแม่บ่ท่านสองรอบเลยจ้ะแม่นะคะแม่จ่อยชัยกล้าวอีแม่กดไม้ให้ลูกสาวแน่ค่ะ0902927444 0902927444นะคะติดสายส่วนไทยขอนแก่นเมื่อกี้จ้ะแม่

0: ของแสบอีสานเรื่องของแสบอีสานนี่ก็หลายอย่างค่ะนะคะถ้าจะให้บอกว่าเป็นอะไรนี่แล้วแต่คนหมักเนาะแม่เนาะนะคะแล้วแต่คนหมักเลยบางคนก็หมักลาบหมักก้อยหมักต้มนะคะหมักตำบักหุ่งหมักยังล่ะซุปน้ำใหม่แกงเห็ดที่บอกมากเนี่ยคงนั่งหมักสุยางหมักสุยางกินได้สุยางเด้อแม่เป็นคนกินง่ายนะคะกินง่ายปลาไหลก็กินเด้ปลาไหลก็กินผู้ลองคนว่าอุ้ยคือกินปลาไหลกับพ่อลูกค่ะพอผ้ากินพอผ้ากินก็เลยกินนะคะก็แต่ว่าสมมือนี่บ่ค่อยได้กินล่ะนะคะบ่ค่อยได้กินอีหยังอีกแปลกๆก็น่าจะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งเดียวที่คงนั่งจะบ่กินคือหนูนี่ย่านหลายย่านหนูจักเป็นจังได๋นะคะเกิดปีหนูแต่ว่ามีความรู้สึกว่าย่านหนูมันบ่แม่นความรู้สึกย่านแบบมันน่ากลัวสันเดมันเป็นขยะขยงนะความรู้สึกยื้อๆขยะขยงประมาณนั้นนะคะเอา0902927444ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพร้อมขอบคุณทุกออเดอร์ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำขอบคุณแม่หนูนะคะยี่แม่โทรมาบอกแม่กลับมาจากอุบลละนะคะไปอยู่กับลูกหวังสันไปเบิ่งเพิ่นปลูกบักพริกนะคะขอบคุณแม่หนูด้วยบอกโทรมาทักทายลูกสาวนะคะคือฮอดอยู่แม่ว่าบ่ได้โทรหาตังโดนคิดถึงเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะพ่อทวีจ้าพ่อ
1: จ้าตาไอ้พ่อแน่จ้ากระปุก
0: จ้าไอ้พ่อบำรุงสายตากระปุกนึงนะคะ
1: แม่น
0: จ้า1กระปุก650บาท
1: ส่งที่อยู่มีอีกแม่นบ่
0: จ้ามีจ้าพ่อข้อมูลนี่พ่อมีค่ะคุณพ่อทวีจันทราชพ่อบ่ได้เปลี่ยนที่อยู่เนาะพ่อเนาะ
1: บ่
0: ข้อมูลเดิมได้จ้าพ่อส่งออกมานี่มื้ออื่นมื้อฮื้อถึงคือเก่าค่ะ
1: ครับ
0: จ้าขอบคุณพ่อมากๆค่ะพ
1: ่อครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณพ่อทวีจันทราชนะคะถ้าผู้ใดเคยสั่งแล้วจะมีข้อมูลเดิมอยู่ค่ะจะมีข้อมูลเดิมนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะสมมุติว่าอาจจะคือจังแม่หนูจะแม่หนูไปอยู่กับลูกช่วงหนึ่งนะคะไปต่างจังหวัดไปอยู่กับลูกแล้วถ้าเกิดสั่งนะคะก็ให้แจ้งว่าตอนนี้พ่อตอนนี้แม่มาอยู่กับลูกกับเต่าหรืออยู่หม่องหันหม่องนี้ทรงมาผีเด้อก็แจ้งที่อยู่ใหม่ได้เลยนะคะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหม่องอยู่แต่ถ้าเกิดบ่ได้เปลี่ยนหยังนะคะก็ข้อมูลเดิมเราอิงข้อมูลเดิมอยู่แล้วเนาะแม่เนาะ0902927444นะคะขอบคุณสำหรับออเดอร์นะคะบ่ว่าจะเป็นจากนะคะคุณพ่อทวีจันทราชเมื่อสักครู่บำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกค่ะ650บาทนะคะคุณวัดศรีหู่หวนยุขันแกนสร้างบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุก650บาทขอบคุณพ่อชมปลัดสีอยู่อุบลค่ะสร้างกาแฟก่อนค่ำสี่กล่องของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรลางหนาและก็ขอรูปน้ำขอบคุณคุณแม่วรรณาชินนบุตรนะคะอยู่ที่สักแก้วสร้างเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรฮอน2ขวด300บาทขอบคุณนะคะคุณมังกรจารุการอยู่อุบลค่ะสร้างกาแฟก่อนค่ำสี่กล่องกระแสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกยอดร่วมเป็น 1,450 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสุดฮอนขอบคุณคุณวิทยามาตาราชนะคะอยู่สกลนครสร้างเป็นโปรชุดใหญ่เลยกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทของแถมเป็นวิทยุขอบคุณแม่สุรินทร์แก้วมาดีเลิศค่ะอีแม่อยู่จังหวัดสระแก้วสร้างกาแฟก่อนค่ำ2กล่องละกะน้ำมันนวดก่อนค่ำนะคะสูตรเอ๊เดี๋ยวนะบ่แม่นเด้นี่คุณแม่สุรินทร์แก้วมณีเลิศอีแม่อยู่สระแก้วอีแม่สั่งน้ำมันนวดนะคะน้ำมันนวดสูตรเย็น3แล้วก็สูตรร้อน1เป็น600เนาะแม่เนาะอีแม่บ่ได้เอากาแฟนั่งก็ไปพิมพ์ใส่บัดนี้แม่จ๋าไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ข้อมูลให้นะคะคุณพี่ที่รับผิดชอบที่สระแก้วอายยะพึงแพ็คเดอร์เดี๋ยวคงนั่งแก่ข้อมูลให้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็คุณแม่บัวลีบุญลมนะคะอยู่อุบลค่ะสั่งกาแฟก้อนคำ2กล่องกระใสเส้นก้อนคำอีก1กระปุกยอดรวมเป็น1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนแล้วก็ขอรูป นะคะขอบคุณคุณน้ำพึ่งโสภาพค่ะอยู่อุบลสั่งกระใสเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุก450บาทขอบคุณคุณพ่อสะไหวมาชาค่ะอยู่ขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กลองกระใสเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยอดรวมเป็น1,050บาทของแถมเป็นน้ำมันเขียวขอบคุณสำหรับคุณพ่อไพบูลย์อุปมาณะนะคะก็ของพ่อมี2ออเดอร์นะคะออเดอร์แรกก็จะเป็นสั่งให้ตัวเองกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นอีก1ออเดอร์สั่งให้เพื่อนกาแฟก้อนคำ2กล่องกระใสเส้นก้อนคำอีก1กระปุกยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสุดร้อนขอบคุณสำหรับพ่อเจียมมุ่งมาดนะคะอยู่ที่สกลนครสั่งน้ำมันนวดก้อนคำสุดร้อน1สูตรเย็น1แล้วก็กาแฟก้อนคำอีก2กล่องยอดรวมเป็น900บาทขอบคุณคุณสุทธิศักดิ์นะคะสนธิมูลค่ะอยู่ที่อุดรสั่งกระใสเส้นก้อนคำ2กระปุกสบู่ก้อนคำสูตรล้างหน้า2ก้อนยอดรวมเป็น1,070บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนขอบคุณคุณพ่อถนอมเจริญสุระสกุลนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทขอบคุณนะคะสำหรับคุณพ่อโสพลกรมธรรมมานะคะอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูสั่งกาแฟก้อนคำ2กล่องกระใสเส้นก้อนคำอีก1กระปุกยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นเสื้อขอบคุณคุณกมลทิพย์ทรัพย์สมบูรณ์นะคะอยู่ที่ภูพานจังหวัดสกลนครสั่งกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุกกาแฟก้อนคำอีก2กล่องยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสุดเย็นและขอบคุณค่ะคุณยายไทยยงโพอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะสั่งกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสุดเย็นขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์เลยนะคะ0902927444งานเพลงนะคะก็จะเป็นจากพี่ถาวรลางเงินนะคะคนแรกที่ทำให้รักนะคะหนึ่งงานเพลงของศิลปินนะคะไผ่พงศธรทรงไปตามคำขอนะคะจากพี่ถาวรนำกันแล้วกันนะคะไอ้ลอกเกรงใจเวลาโทรมาแล้วสิประมาณว่าบทยังบริสังของนำลกเกรงใจนะคะไม่เป็นไรนะคะเมื่อไรก็ตามที่พร้อมนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยสินค้าจากบ้านก่อนคำ0902924444ค่ะ

นี่คือกับคนแรกที่ทำให้รักนะคะหนึ่งงานเพลงของศิลปินนะคะพี่ไพพงษ์สะท้อนนะคะเอาเป็นว่าส่งไปถึงทุกท่านเลยค่ะมีความสุขกับการฟังเพลงนำกันแล้วกันค่ะคุณแม่จ๋าเวลาลูกสาวเบิดแล้วนะคะเพลงต่างๆค่ะที่คงนั่งเปิดบทท่านนะคะบอกว่าจะเป็นหนุ่มเรือนแพขอฮักไปเดียวแรงใจรายวันชวนชมนะคะหรือว่าจะเป็นหมาแม่ลูกอ่อนบ่ป๋าหาผัวให้ก่อนน้ำตาหมาหลายเพลงบ่ท่านค่ะมื้อนี้คิวเพลงกันแน่นคือกันขออนุญาตโอนรวมใส่กับผลงานเพลงนี้เสียดายอายเอาเมียก่อนส่งต่อนาทีต่อไปดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อส่วนของนางเองมืออื่นกลับมาพอกันใหม่โชคดีมีความสุขร่ำรวยแล้วก็สุขภาพดีกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

ธรรมชาติหลากหลายมากมายหมายผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

0: ผ่านฟังได้หมดหนุ่มสาวโสดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแก่เฒ่ามอบเพลงให้กันและกันป้อใหญ่ศักดิ์ผู้ผ่านอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับพี่กับน้องมื้อละ2ชั่วโมงกับพ่อกันมื้อนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีครับที่1พี่น้องเนาะโอ้เปลี่ยนเดือนใหม่แล้วเด้อพี่น้องเด้ออย่าพากันเปลี่ยนใจไปจากกันเด้อยืนนํากันคือเก่าเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้วันร่ําวันรวยพร้อมตัวมื้อนี้ก็ได้อ้าว FC พ่อใหญ่ทุกท่านทุกคนให้ร่ําให้รวยเด้อมื้อนี้เด้ออืมพฤหัสบดีที่1เดือนตุลาคม2569พี่น้องแรม5ค่ําเดือน10ครับเนาะอีกบ่กี่มื้อได้ในเดือนกว่าๆก็ได้ออกพรรษาแล้วพี่น้องเนาะอืมเดือนกว่าๆออกพรรษาแล้วอืมครับอ้าวครับมื้อนี้ก็มาพร้อมกันกับน้ํามันนวดคือเก่ามาพร้อมกับอีหล่าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกําลังฝึกลูกหลานครับเนาะบ่ได้เป็นทีมเป็นมือให้ห้าผมมาอยู่นะพี่น้องห้าบ่อยู่ไปหันไปหนีตุลาปะปังก็สิอาศัยลูกหลานนี่แหละเบิ่งแย่งให้เนาะครับมาพร้อมกันกับน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรครับน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรคือเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พี่น้องไปหันไปหนีครับเด้อไปนั่นไปนี่อืมปกติตัวไปนำได้พี่น้องเด้อมีอาการชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสวดแผลเปื่อยนี่แหละครับอืมแผลสุดแผลเปื่อยไฟหมอให้มันห่อนลวกที่เก็บกัดไปงอดตอดตอดตอดแตนตอดก็อย่าลืมได้พี่น้องเด้อตอดปุบท่าปับหายไปในพริบตาได้พี่น้องเอ้ยน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรกับกระปุกใหญ่ได้กระปุกซำพี่ระกมราคาเนี่ยกระบอกแพงครับราคากระปุกหนึ่งก็แค่220บาทเด้อ220บาทสนใจกระทักทายมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์พ่อใหญ่นี่แหละ0652630729ด้วยครับเด้อเอ้าครับมาท่านนี่ก่อนสายแรกแรกมาอันเมื่อกี้นี่เพลงใดเนาะนี่นักกวนหมู่ได้ฟังกวนหมู่ได้มาก่อนได้ฟังก่อนครับครับสายใดเมื่อกี้เบานั่งตะเลิงแม่นบ่นี่เบานั่งตะเลิงคอยสาวค่อยสาวใหม่ๆที่ยังไงค่อยน้องโอ้กับกับค่อยน้องที่ที่ที่บ้านนั่งตะเลื้งแมนบ่เลือกมาจัดให้ครับเนาะค่อยน้องที่ท้องนาครับร้านสาวหลับหลังไม้อยู่เนาะหลังไม้หนาไม้รับได้เหมือนแล้วพี่น้องเอาโทษมาได้เลยช่วงไหนเนาะอ้าวเอาคุยกับหลานก็ได้หลังไม้ก็ได้บ่เป็นหยังหลังไม้ก็ได้เพิ่นบ่รับบ่อย่าคุยกับพ่อใหญ่ก็โทรมาหน้าไม้เอาโทรมาให้พ่อใหญ่รับเด้อเดี๋ยวรับให้เอาโทรได้เลยครับช่วงนี้มาหน้าไม้ก็ได้เอาน้ําฮอด3เด้อบ่มาเปิดเพลงให้พังได้เพลงแรกแฮกหมานเนาะของบ่าวนั่งตะเลิงนี่แหละเอาสัตว์มาแล้วบ่าวเมืองดินดำนำซุ่มวังบ่าวเมืองป่ากุมบอนปานแฉแกงหางวานาดาเย
1: ่ครับสวัสดีครับผม
0: ครับคือกันเหมียนเดิมนั่นแหละ
1: ขอฟังเพลงหน่อยครับผม
0: เพลงอีหยังครับ
1: ฝากลมดมแก้มในเด้อ
0: ห่วยห่วยคือเป็นแต่มีแห้งแต่บัดนี้นี่ฝากลมไปดมแก้มทั้งหลาย
1: เวลาดมแก้มทั้งนั้นบ้านมีขี้พี่ล่ะ
0: ใครอยู่บ่ต้องมาพี่ดอกอยู่พุ่นล่ะ
1: บ่ได้ดอกทั้งนั้นอำเภอผู้พานคุณญาติเป็นโทษ
0: อกหักบ่คือถือปืนได้ทั้งพี่
1: ครับต้องดบบ้านปกครองจังบ่เป็นโทษครับขอฝากในเด้อ
0: เพลงพี่สางฝากเพิ่นผู้ใด
1: ฝากแขกน้องใหม่คนสวยเพิ่นแหน่แล้วก็ฝากให้น้องอ่อนคนสวยแ
0: หน่ครับ
1: แล้วก็ฝากให้น้องนุ่นคนสวยแน่แล้วก็ฝากให้สายบุญคนที่สวยเด้อ
0: ครับ
1: ครับก็ฝากให้ตานเดียวคนสวยเพิ่นแน
0: ่ครับ
1: แล้วก็ครับฝากให้แม่น้องหนองบวยคนสวยๆนั่นล่ะครับก็ฝากให้สาวแลบหน้าคนสวยๆคือกันนั่นล่ะแล้วก็ฝากให้สาวแก้มเพิ่นเพิ่นคนสวยๆพุ่นล่ะ
0: เห็นละบ่เห็นละบ่
1: เห็นน้ำเห็นน้ำลายเห็นน้ำลาย
0: เห็นน้ำลายโอ้ยเห็นทางโทรศัพท์
1: เห็นทางโทรศัพท์นี่ล่ะเห็นนาน ชาวแหล่บรรณาก็เห็นน้ำลายนี่ล่ะครับก็ฝากให้บ้านสำน้อยคนรอในเด้อ
0: ครับ
1: แล้วก็ฝากให้ดวงแก้วแน
0: ่
1: แล้วฝากให้สาว40คนช่วยเพิ่นแน
0: ่ครับ
1: ครับก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขล่ะ
0: ครับ
1: พี่สายใดบ่ได้ภายครับภายพิเศษพิเศษบ่ล่ะ
0: อืม
1: ครับพิเศษรวมแล้วเนาะ
0: ครับ
1: กับพี่เชษลงหน้าไม้ของเตียรอๆนั่นล่ะ
0: บ่ทันได้รอออกพรรษาแล้วว่าเจ้าพุ่นล่ะจังสิรอช่วงนี้ช่วงนี้เขาง่ายซะก่อนนะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับตามมาด้วยเบาสีวันน่ะได้เบาสีฮะเบาสีวิไลวันน่ะได้เอ้า
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับครับ
2: รับสายกรุงเทพครับผม
0: รับแล้วรับแล้ว
2: ครับผมขอฟังเพลงกันได้ครับผมเพลงนี
0: ้อ่า
2: วันนี้ผมเลือกมาจากทางของไม้พิรมพรนะครับเด้อ
0: แ
2: ววตาที่ถูกเมินครับผม
0: แววตาที่ถูกเมิน
2: ครับผมขอเพลงครับผมขอแสดงความคิดเห็นนะครับผม
0: ว่าร
2: ับชายนั้นเป็นเพลงขอร้องมานั้นเขาว่าเขาจะต้นเอออกอากาศหน้าไม้ครับผม
0: อ๋อกระโปรงไปหยัง
2: มันยังหุ่นจักว่าหมอเพลงให้ผู้นั้นผู้นี้ผู้ใครคิดห้องคิดถึงเดียวนะครับผมจะเจ้าจะเกลียวสาวในห้างในไม้แล้วครับ
0: ได้บ่ไปหยังบ่ไปหยังได้เมื่อนั่นล่ะ
2: ครับผมครับผม
0: ฟี่สไตล์ตลอดพ่อใหญ่
2: หน้าหลังไม้ครับเขาจะออกหน้าไม้ออกอากาศ
0: เข้าใจเข้าใจพ่อใหญ่ฟี่สไตล์อยู่แล้ว
2: ครับไปนะครับผม
0: ครับ
2: แล้วขอฝากนะครับผม
0: ครับ
2: ฝากให้สาเล่คนสวยคนงามนำด้วยครับเด้
0: อมีผู้เดียวนั่นแหละที่
2: ครับผมคุณนายกระต่ายและกระจิ๊กกระสอนนะครับผมให้นกแก้วพร้อมบางกบโดและกับบ้าผู้พยนต์พร้อมครับเยอะใหญ่ปลาหำและกระจิ๊กบุญจีนุ้นจีน้อยทั้งบ้านหนองค้าพุทธครับผมทุกเสียงทุกสายเพลงเพลงขอสักกับผม
0: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับบ๊อบยางหนาไม่ก็ได้เมนบอบ้าผู้พยนต์เนาะหนาไม่ก็ได้ลังไม่ก็ได้บ๊อบเป็นพี่สังดอกเอา
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
3: จบแบบเท่ๆเด้อ
0: จบแบบเท่ๆแล้วเป็นบ่
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: แบบได้เลยฮะแบบเท่ๆนี่แบบได้ฮะ
3: ครับผมขอมอบได้ครับครับม
0: า
3: วัดป่าวิไลเลยครับสาวแร่บันมาสาวนกแก้วสาวแก้มปนวนสาวกัลยาสาวห้าชั้นเบ้าปีคมสาวรจนาสาวมิตราเพียงทุกคือหมายเลขครับ
0: ครับ
3: หน้าไม้กับบางน้ำกันครับครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับเอาได้เลยครับหน้าไม้ได้เลยเอาหน้าไม้ก็ได้ว่าจังไหนผู้ชายขายน้ำ
4: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับครับ
4: จูนใจถามทางด้วยครับเด้อ
0: ย่นเขาย่นกี่หินถามทางเอาย่นใจก็ย่นใจถึกน้ำในแม่เน
4: า
0: ะ
4: ใจแล้วใจทำทางครับ
0: ถึกน้ำแทงในแม่เนาะน้ำมึกตุ่มแห้งคัก
4: มันบ่ซื่อหรอกครับมันกิ้งไปตามทางคอนกรีตนั่นแหละครับ
0: แม่นบ
4: ่ครับ
0: หาทางหินแฮ
4: นี่มันบ่มีน้ำแล้วครับของมือนี่ครับ
0: โอ้แม่นอยู่ดอกเนาะ
4: คะแนนน้ำยิ้วก็ยังบ่มีนะครับเพราะว่าหัวหน้าปีนไปเบิดแล้วเขา
0: หานหานหานสุขันเว้าเสอะ
4: กินไปน้ำหัวหน้าเบิดแล้วครับ
0: แม่นอยู่ดอกคือเพ่งพญาย
4: ครับ
0: คือเพ่งพญาย
4: นั่นแหละแท่งกันยังย่านครับ
0: สันตัวสันตัวนะแม่นอยู่ดอก
4: แล้วก็ฝากได้ครับ
0: ครับ
4: ฝากทีมงานบ้านหนองค่าได้เด้อครับ
0: ผู้ใดแน่ยอหันบ้านหนองค่ามีฝ่าย
4: ว่าก็คุณจักแต่เจ้บุญแล้วกับทีมงานเพิ่นก็จักเป็นไผแล้วก็คุณจักครับ
0: ที่โอ้คุณจักเจ้บุญผู้เดียว
4: ครับครับคน 4-5 คนนะก็ฝากให้เพิ่นแล้วครับอันทีมงานนะครับ
0: เดี๋ยวมื้อเช้านี่สาวหัวตะพานแล้วโทรมาอยู่แล้วว่าบอกว่าง่วนให้เด้อบ่ทันได้กลางเต้นเด้ว่าซั่นยังอยู่แล้วว่าโทรศัพท์เราห่าง
4: โอ้ยขายมั่วขายควายกันเทื่อละ 40,000 ก็ซื้อเครื่องละ 2-3,000 ก็บ่อึดครับ
0: ขาย 40,000 แล้วก็ไปฝากไว้แล้วก็ได้ว่าจะกินตอน
4: ควายหลายแล้วครับ
0: แม่นอยู่แม่น
4: ฝากให้เพิ่นเด้อครับเด้อหัวตะพานนะครับสาวทางโค้งนั่นแหละครับฝากเพิ่นแน่ครับพิซซ่าน้ำแดงครับแล้วก็ซาวเล่บ้านหน้าน้ำครับตาลิ่งกับหน้าดงน้ำครับ
0: ครับ
4: อันงูตาฟางนะครับฝากให้เด้อครับอันปูนหมูวิ่งผิดแล้วครับ
0: เมื่อวานก็เอิดไปกินข้าวน้ำโยมเมื่อวานบ่ได้ไป
4: หมดแล้วครับหมดฤทธิ์แล้วครับตากับฟางแล้วครับขนาดแขกเขาล้านเพิ่นยังเว้าซื้อนั่งซื้อนั่งย่างไปเบิ่งแท้ๆแม่นโต๊ะครับ
0: โอ้ยกระดอกกระเดือโพดเนาะ
4: โอ้สุดล่ะสุดพ่อมานั่งแล้วพุ่นล่ะย่างไปเบิ่งใกล้ๆไปเก้าอี
0: ้ว่าไปละงอกแล้วไป
4: งอกแล้วงอกแล้วฝากให้เพิ่นนะครับผมพิงซุกนะครับฝากให้เพิ่นล่ะครับอันแม่ห้างนั่งไม้อันบ้านพลงามนะครับผู้ใดฟังก็ได้ยินผู้ใดบ่ได้ฟังก็บ่ได้ยินครับ
0: แม่นตัวบ่อีกก็ถูก
4: อ
0: ี
4: ครับที่นี่แหละครับ
0: ครับ
4: มันโดนมาแล้วบ่ได้ฟังเพลงครับ
0: ครับครับ
4: อืมสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แม่นสวัสดีครับเอาว่าจังไหนเบานั่งตะเลเลิง
5: ครับพี่เจบ่เบาอ้วนเนาะจังได๋น้ำถูกเนาะ
0: ฮะ
5: เตือนนะครับหาผมโน่นอันนู้นจะไปได้ไง
0: อันเดี๋ยวอันเจ้าขอมาก่อนมูแม่นบ่ขอน้องที่ท้องนาแม่นบ่เอาไปแล้วบ่ไปหยังซะเอาว่าแน่ใดสาวนิรนาม
6: สวัสดีจ้าขอเพลงนะจ้ะ
0: เพลงหยังครับ
6: เพลงผู้ชายร้องน่ะมาอันสะอื้นอวยพรนี่มั้ย
0: สะอื้นอวยพรของสมหมายน้อยดวงเจริญแม่นบ่
6: จักบ่ได้ร้องชื่อบ่ได้จ้ะ
0: เอาเอาเดี๋ยวหาเบิ่งให้เด้อ
6: บ่ชื่อชื่อเพลงได้ว่าชื่ออ
0: ื่
6: นอวยพร
0: เออชื่ออื่นอวยพรเออมีหลายคนชื่ออื่นอวยพรของ
6: ใดกระเปิ้นโลด
0: ชื่อบ่ได้ใช่นรงค์ก็แม่นบ่จะลืมพ้นมื้อนี้ถ้านอกจากถ้าบ่มีเอาว่าอ้วนร้องเนาะเน
6: าะว่าแผ่ผู้พายนต์นี่เด้ออ
0: ่า
6: ตาโคกลางนําสิเฮ็ดให้อ้วนคือเก
0: ่
6: าหั่นล่ะ
0: เออบ่มีก็ให้เอาไอ้อ้วนนั่นล่ะเป็นผู้ร้องให้ฟังเอาว่าได้อีกลืมหยังน้องอีกเนาะบัดนี้เนาะว่าสีลืมหยัง
7: โอ้ยลืมฝากเพลงให้สาวกุหลาบหอมทั้งคู่พาร์ทนี่ครับผมสาวกุหลาบหอมเอ้ยไอ้ขอฝากเพลงให้น้ำนี่เด้อ
0: เออ
7: ครับผมได้ยินเสียงเพิ่นอยู่เข้ารายการเมื่อเช้าในช่วง 7-8 โมงนะครับผม
0: บ
7: ่ครับผมอยู่คืนนั้นทางในเมืองกูครับ
0: อืมๆๆเอา
7: ครับผม
0: เออพ่อใหญ่บ่ฮู้จักดอกกุหลาบหอมฮู้จักแต่กุหลาบขาวกุหลาบแดงครับฮู้จักใบเตยหอมครับอ้าครับเอารับน้ำไม้อีกพี่น้องเอารับน้ำไม้อีกสร้างซีซั่นนำกันครับเนาะลูกทุ่งฟังสบายจะตายเพราะใหญ่จิ๋วต่ำ FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์พอกันมือละประมาณ2ชั่วโมงพี่น้องตะบ่าย2โมงฮอดบ่าย4โมงแลงครับเนาะทุกมือทุกมือเด้ถ้าผมถ้าบ่ฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องถ้าพ่อใหญ่จิ๋วต่ำตะละละลำบ่เจ็บต้องปวดหัวครับมาค่อยน้องค่อยสาวใหม่ๆเด้นี่อยู่บ้านนั่งตะเลเลิงนี่ล่ะเนาะ

0: ินยังซอลี่อยู่ตอนนี้บ่มีอีกบ่เฮ้บ่มีอีกบ่บ่านั่งตะเลิงถ้ามีอีกก็สวดอีกแน่เด้อหมักอยู่ได้พ่อใหญ่ก็ได้เนาะมันอ่อนแฉ่วซั่นตัวอ้าวครับมาทางนี้ก่อนจักน้อยหนึ่งครับมาทางน้ำมันนวดฟ้าตะไลโจรครับเนาะน้ำมันนวดฟ้าตะไลโจรฝากพี่ต้อนน้องโอ้ครับสบายดีครับเอาคือเป็นอันนี้เนาะอันนี้บ่ทันได้รับผ่อนบอกไปก่อนเนาะพ่อใหญ่อันนี้ก็ได้ทุกทีวันเลย
1: สวัสดีจ้าไอ
0: ้ว่าจะได้จ้าน้อง
1: ทวงเพลงก่อนไอ
0: ้ได้เห็นอยู่ร้านรับหลังไม้ทวนเห็นอยู่เอามอบเลยมอบเลยบ่เนี่ยเอามอบเลย
1: มอบให้หน้าหนองไผ่เต็มๆเด้อไอ้
0: เรามาละไดมื้อนี้เรามาละไดหน้าหนองไผ่มาละไดได้ยินอยู่บ่
1: ได้ยินอยู่ไอ้ได้ยิน
0: เอา
1: แล้วก็เจ้าเล่น้ำ
0: ครับ
1: เจ้าชาลิง
0: เ
1: จ้าน้อยช้อยชุดแล้วก็บ่าววังมุนไอ้น้อยวังสามมอ
0: ครับ
1: บ่าวชีวิไลน้ำไอ
0: เ
1: ปลี่ยนเพลงคนวันนี
0: ้เอาบ่ เพลงนั้นบ่เอาบ่
1: ว้าวอาจารย์มอล้ำช้ำรักเด้อไอ
0: ้โอ้ยใครอยู่ดอกสาว
1: โอ้ยคนละเห็นให้ช้ำรัก
0: ใครอยู่ดอกสาวบุญบ่ช้ำรักผู้ใดเห็นให้ช้ำรักแท้
1: จักผู้ใดไอ
0: ้โอ้ยเนาะผู้ใดเนาะบ่ได้เนาะมันเป็นตาอีดูแต่เนาะบ่ได้เนาะ
1: ฝากทุกเพียงทุกชายเด้อไอ
0: ้ครับครับ
1: บ่ได้กันหน้าไม้โลโล
0: ขอบคุณ
1: จ้า
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ้า
0: ดีครับไปเฮ็ดให้สาวบุญซ้ำหักเนาะอกหักเนาะบัดนี้เนาะเอาครับว่าทั้งสบู่เมื่อกี้ก็ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจมากๆรจนาสั่งสบู่อีกอ้าวลืมหยังอีกเนาะบัดนี้เนาะบ่าวศรีนี่เน
2: า
0: ะ
2: ว่าจะแซวชาวบุญเมื่อกี้นี่ครับ
0: โอ้ยบ่ได้ฟังเพลงง่ายได้ข้าแต่แซวกันนี่บ่ได้ฟังง่ายในเพลง
2: ครับผมคันบ่จักซ้ํารักบ่อ้ายมาทางหน้ากินฮักพี่เด้อมหาบ่าวชีวิไลพี่เด้อ
0: เอา
2: ครับผม
0: ครับขอบใจได้หลายเด้อรจนาเมียพ่อใหญ่เงาะป่ากับสั่งสบู่อีกเดี๋ยวออกรายการพ่อใหญ่มีส่งให้เด้อไปส่งให้นะครับสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่คิ้วต่ําครับใส่แล้วหน้าสวยใสเลยสิวฝ่าพี่น้องเอ้ยกินไก่ก็หอมหอมเด้หอมตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเนื้อสบู่ก็แน่นครับเนื้อสบู่แน่นบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายครับหมดคือหมดเลยพี่น้องเอ้ยนี่คือสบู่พ่อใหญ่คิ้วต่ําเนาะสบู่บำรุงผิวพรรณแล้วก็ยังมีสบู่ขิงพร้อมสบู่ขิงแฮนด์เมดของพ่อใหญ่คิ้วต่ํานี่แหละแก้ปวดพื้นคันผู้ไปให้เป็นหัวไปสวนไปหน้าไปหันไปหนีครับเนาะเกือบไปตุ่มคันๆคายแพ้ตุ่มคันๆก็นี่เลยเด้อสบู่ขิงพี่น้องซะหัวก็ได้ลัวส่วนเท่าแตกจังสิกะใส่ได้คือกันครับเด้อระคมราคานี่ก็บ่แพงพี่น้องราคาก็แค่35บาทด้วยก้อนหนึ่ง3ก้อน100กับโลหนึ่งก็400บาทด้วยครับเด้อโลหนึ่ง400บาทพี่น้องเอาสนใจติดต่อมาได้กับพ่อใหญ่นี่ล่ะ0652630729ด้วยครับเด้อติดต่อมาได้หรือว่าตัวแทนจำหน่ายพี่น้องตัวแทนจำหน่ายมีหลายมองหลายบอนอยู่เด้อครับเอาว่าเด้อไปใส่แล้วบ่นี
3: ่ของผู้ใดเห็นบ่ท่าน
0: เอาท่านละอันนั้นหลังไม้อันนั้น
3: โอ้ยท่านน่ะงงเนาะ
0: โทรพร้อมกันโทรพร้อมกัน
3: งง
0: ๆหือ
3: จังว่างงงงซั่นดอก
0: บ่ต้องงงดอก
3: เอาหมอบนี่เด้อมื้อนี้เด้อ
0: หมอบเพลงใดล่ะ
3: ห่วยเพลง
0: หือโอ้ยอย่าเงินยืนงงกันยังว่
3: าเรียนแพ้สาวเรียนแพ
0: ้หนุ่มเรือนแพ้บ
3: ่เออหนุ่มเรียนแพ้สาว
0: บ้านพี่เป็นเรือนแพ้นี่เน
3: า
0: ะ
3: แม่นเขาก็เว้ามันจังมวลแล้วก็พุ่นละม่วงบ่เลือบ่คือมาจากกันทั้งคนกับบ่นพุ่นละสาวรถจะหนาวเสียงหวานหิวพุ่นละ
0: บ่เลือบ่คือรถเนาะ
3: เออแล้วก็มาหาบ่เลือบ่คือของกันเบ้างัวอ้วนเฮานี่ล่ะแล้วก็มาหาป้าหัวอ้วนน่ะก็ร้านจงอ่างเฮาหน้าเกสรนั่นล่ะมอบให้เต็มๆเด้อ
0: บัก
3: พริกดิบบักพริกสุกนั่นก็ได้มอบให้เต็มๆเพิ่นบ่ได้เพิ่นสิบ่ได้ฟังน่ะติเพิ่นสิเลี้ยงงัว
0: ฟังคือเก่านั่นแหละเราแอบเราจอบฟังอยู
3: ่แล้วก็มอบมาโอ้เพิ่นมอบให้

0: ั่นขาคว่ำน้ำสีเศร้าแล้ว
1: นั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: ขาคว่ำน้ำสียาง
1: ถ้ามอบอีกเทื่อนี่หายเลยเป็นบ่
0: อแม่นเพิ่นมอบเป่ามาทั้งล้มก็สิหาย
1: ได้ยินอยู่บ่สาบึกพริกสุกพริกหยวกพริกแห้งทั้งนั้นได้ยินอยู่บ่
0: น้อยมาหาพี่ละบัดน้อยมาหาน้ำคำสมคิดนั่นกุหลาบขาวแจ่มบ่ได้พี่ละแล้วก็ไปหาสาวแต่เนาะ
1: ครับ
0: สาวแต่เพิ่นไปจังได๋มาจังได๋บ่กลางเต้นไป
1: บ่หลาอยู่หั่น
0: แล้วบ่แม่นว่ากลางเต้นตายเด้กลางเต้นแต่งงานเด้
1: เราเปิดดูแล้วก็ไปยากมายากตอนนี
0: ้บ่ว่ามันบ่ได้ว่ากลางเต้นหยังเด้กลางเต้นแต่งงานบ่ซั่นเด้
1: เปิดดู
0: เอาเอาก็มาหาซาเล้งเอาเด้อมอบให้เต็มๆแล้วซาเล้งคำนาดงเฮาน่ะเสียงหวานวิวปิวละล่องจับใจผู้สาวน่ะก็ร้อยมหาพี่ละร้อยมหานั่นน้องฟ้ารัตนาหรือมอบให้เรา
1: สั่นแล้วสั่นแล้วบ่มอบแล้วก็บ่งอกแล้วบ่งอกน้องฟ้าแล้วใจดีดีเด้
0: เราใจดี
1: ตัว
0: ไปเห็นแล้ว
1: แม่น
0: เป็นคนดีใจดีพร้อมกับทางศอกเจ้านั่นล่ะก็มาหาน้องนอกสาวดอกเหมยพี่ละบัดนี
1: ้ครับ
0: เสียงหวานวิววิวละล่องเพื่อนเอากระมอบให้เต็มๆแล้วเติงนางเฮากับน้องสาวล่ะ
1: ครับเดี๋ยวเด้ออันซาเล้งกับหน้าดงรอแป๊บนึงเด้อสายซ้อนสายซ้อนเอาสายซ้อน
0: หวยฮอดใส่แล้วเติงนางบ
1: ่
0: เติงนางแล้วก็เตยเตยหอมเน
1: า
0: ะกับอันกระต่ายกับผู้นายกระต่ายนั่นล่ะกับข้างศอกเจ้านั่นล่ะร้อยมหาพี่เด้บัดนี้มันร้อยมหานั่นร้านทั่วงอกเขาพี่ละมอบให้หมดทุกคนนั่นละแล้วก็มาหาทั่วงอกแล้วก็มาหานั่นห่วยพอเขียนพอเขียนปลาเขียวเน
1: า
0: ะพอเขียนปลาเขียว
1: เปลี่ยนใหม่เด้อบัดนี้ปลาเขียนหมวกแดงเด้อบัดนี้ผู้เฒ่าก็มาหาอยู่ใส่หมวกแดงจึ้งครึ่งปานต้อยหมวกแดงว่ะปลาเขียนหมวกแดงบัดนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เด้อบัดนี
0: ้ปลาเขียนหมวกแดงเนาะบอกจังหันกับปลาเขียนปลาเขียวนั่นละหยอกเด้ออ
1: ันรถเพิ่นก็บ่ได้ซื้อมาขี่ได้ซื้อมาจูงรถเพิ่นก็ได้โอ้จะแม่นปลาเขียนได้เว้ามากก็ได้
0: จูงอีหยังมัน
1: เอาเราซื้อมาจูงเราบ่ได้ซื้อมาขี่แล้วว่ะก็เลยบอกเราซื้อร้านไหนลูกพี่โอ้ถามเราไหมซื้อร้านไหนซื้อร้านนี้เราซั่นเพิ่นว่าโอ้ร้านนี้ผมบ่ซื้อนําเด้อว่ะผมสิซื้อมาขี่บ่ได้ซื้อมาจูงซั่นดอก
0: พี่ละร้อยมหาพอประกาศแม่เข็มเน
1: า
0: ะพี่ละ40หาซั่นข้างศอกเจ้าเด้อหาซั่นเด้อ40มันได้ขางศอกไปได้ขางศอกจังสิมอบให้บ่ได้ขางศอกก็มอบให้เจ้านั่นล่ะปลาสมัยไปทั้งได้ปลาสมัย
1: เหยียบได้ตอนนี้
0: เนาะ
1: เหยียบ
0: แล้วก็มาหากันอีหยังล่ะอีหยังล่ะก็เข็มมิกาเน
1: า
0: ะเข็มมิกาบอกจะเข็มมิกาแล้วก็น้องอ่อนบ
1: ่แม่น
0: อ่อนนกแก้วเนาะเงิน100ไปปุ้นก็ขึ้นมาแน่100ไปหานั่นสาวตันเดียวเฮากับประธานเหล่าขาวตะเกินพร้อมกับสาวขี้ดื้อพุ่นละ3ใบเถาพุ่นละมอบให้เต็มๆทุกคนเด้อร้อยขึ้นมาหานั่นพี่เด้นางวัวเฮาพี่เด้บ่ได้เนาะนางวัวเฮาสิได้ไปกินสันบัดนี่บ่าวิไลก็บ่ทันได้ง่ายบ
1: ่บ่าวิไลก็พุ่นละวันที่32พุ่นละคือ
0: บ่แล้วก็ออกจากนั้นก็มาหาน้องไม้สายบุญเฮาแม่บุญพร้อมเด้อแม่บุญเอ้ยแล้วโอ้ยเฮาก็ลืมตัวว่าสิมอบให้เพิ่นบ่ได้นี่ล่ะอันทีมอันทีมงานของศักนี่ล่ะอันยังน่ะบ้านหนองข่าเนี่ย
1: โอ้เจ้บุญ
0: หมู่3ใบเถานั่น
1: น่ะ
0: 4
1: ใบเถานั่นน่ะบ่ได้เพิ่นนุ่นเจ้น้อยเจ้บังอ่อนซะแล้วเจ้เจ้สอนซะล่ะอยู่หั่น
0: มาหาพวกจากน้องไม้สายบุญแล้วก็มาหาผู้ใดล่ะสาวสวนผักบ่แล้วก็มาหาสวนพักสาวแก้มเปิ้นเวินเน
1: า
0: ะลืมจากลืมแล้ว
1: บ่ทันตื่นดอกตอนนี
0: ้บ่ตื่นก็
1: เ
0: พิ่นก็สินอนอยู่แล้วว่า
1: เฮาเล่นนั่นล่ะเพิ่นกําลังลุ้นกําลังลุ้นตอนนี
0: ้ลุ้นเลขบ่
1: จักแล้ว
0: ตื้อจ๊อๆก็ออกดอกก็บ่ให้พ่อหนูเด้อผู้สุดท้ายพอดีผ่าประเวทหมดแล้วเอาเท่านี้ล่ะท่าน
1: บ่มอบบ่มอบให้เจ้าของติ
0: มอบให้เจ้าของก็ได
1: ้สนับตัวเนาะจังแมน
0: มอ
1: บให
0: ้
1: มอบให้แต่ผู้อื่นได้ไหม
0: มอบให
1: ้
0: หำป
1: ่
0: า
1: เอาแค่นี้แหละครับเอาซาเล้งกับหน้าดงเมื่อกี้โทรมาเอาสายสอนโทรมาใหม่เด้อเดี๋ยวรับให้อีกสักสายหนึ่งครับเดี๋ยวฟังเพลงพี่น้อง รับให้อีกสายหนึ่งเนาะถ้าว่าไลฟ์ผัดซิบได้ฟังเพลงเด้พี่น้องอันได้ฟังจะแต่ได้ฟังหน่อยไหมเนาะเอานับฮอดสามมาเปิดเพลงเด้อนับหนึ่งละเด้อนับหนึ่งแล้วซาเล้งกับหน้าดวงเอ๋ยอันนับสองละได้นับสองละนับสองครึ่งบัดนี้สองครึ่งก็ยังมาเหม็นบอกนับสามครับมาบัดนี้มาละบอกห่วยว่าจากไหนผู้เบาสองบ้านสามบ้านนี
2: ่มาแล้วครับมาแล้ว
1: กินข้าวละบ่กินข้าวเที่ยงละบ่กินข้าวบ่ายละบ
2: ่หือครับกินแล้ว
1: นมกินละบ่นมนะ
2: นมกินแล้ว
1: กินแล้วก็ฟังเพลงตัวเอาฟังเพลงได้มื้อนี
2: ้มื้อนี้ขอโทษเด้อเมีย
1: หือ
2: ขอโทษเมียมื้อนี
1: ้ขอโทษเด้อเมีย
2: ครับ
1: ไปขอโทษกับพี่สัง
2: โทษครับสามรอดละเอาบอกไหมครับ
1: ครับ
2: โทรมาบอกไปเชียงไงไงผมงามบุญละ
1: เห็นแล้วบ
2: ่เห็นแล้ว
1: เห็นมือได้เห็นมือได้คือว่างามแต่สาวซาสาวลือเด้ผู้ใดว่างามสวยคักเพราะว่า
2: ถ่ายรูปไปแล้วผมเป็นไร
1: โอ้เห็นแล้วในรูปเนาะ
2: บอกถามไม่แล้วถามคนโก้คนงามมันละสามคนโก้คนงามก็ร้อนนะ
1: อ
2: ากาศสาวบ้านยังนอนเกยใหญ่เลยเนาะ
1: บ้านลม
2: บอกแล้วฉัน
1: ทางไหน
2: แต่เกย
1: ฮะ
2: มันนี่แล้วเกยใหญ่พัดมูพัดมูเสียหาคนเนี่ยนะ
1: น้องข้านี่บ่
2: ต้อง
1: ฆ่
2: า
1: สาวบุญสาวนุ่นสาวหน่อยสาวบังอ่อนสาวเกศอ่อนอยู่นั่น
2: ก็มอบให้สาววัดพงามเนี่ยสวยขาวขาวเลยก็มอบให้สาววัดอย่างว่าไม่ดอกเนี่ยคนกู้งามก็ได้งานกันผู้เบาก็ได้เอาหน้าไม้กำงามสวยๆครับ
1: ครับครับผมครับครับครับ
2: ส
1: วัสดีครับมาฟังเพลงพี่น้องเนาะบ่นี่ฟังเพลงจากการแนะนำของเอาทั้งสองเพลงก่อนครับตอนนี้เอาของบ่าววังม่อนครับบ่าวเมืองดินดำน้ำซุ่มเพิ่นละตามมาด้วยสาบุญสาบุญเจบุญคนสวยครับเนาะเอาครับมาบ่หน่อยปล่อยเพลงได้หลายได้บ่ใหญ่อันนี้บอกมาเบาหลายพี่น้องเบาหลายบ่เบาบ่ออกเสียงเราก็ได้บ่ใหญ่อันนี้ครับธุรกิจในครัวเรือนยืมต้องจ่ายเด้อพี่น้องเด้อพ่อยืมไปแม่ยืมไปคืนให้ฉันเด้ลูกยืมพ่อยืมเงินแม่ก็เช่นกันร้อยหรือพันยืมวันนั้นต้องใช้คืนเด้

ังอาจารย์ครับโรงเรียนล่มไส้เด้ออาจารย์เอ้ยเพลงนี้เจ้าของร้านจกอ่างหงไข่เด้อฝากมาดมแจ่มพุ่นแล้วบ่ธรรมดาได้เอาหยอกๆเด้อครับหยอกเด้อหยอกเด้อฝากมวลๆให้ทีมงานทั้งอาจารย์โรงเรียนล่มไส้เด้อจากใจของร้านจกอ่างหวงไข่ครับมาตามมาด้วยครับสาวบังอ่อนโอ้บ่แม่นสาวเอาสาวบุญสาวบุญแล้วช่ำรักพี่น้องผู้ใดเนาะมาตัวมาต้มบัดนี้เนาะคือให้สาวบังอ่อนอกคักช่ำรักแท้เนาะบัดนี้อันพี่น้องอันนี้บ่แม่นมาเปิดรัดคิ้วเด้อเพราะว่าเรามาก่อนแล้วเนาะเรามาก่อนแล้วเรามาพร้อมกันกับบ่าวนั่งตึงก็เลยมาอยู่ในคิ้วนี่เนาะเพิ่นเปลี่ยนเพลงเอาเป็นมอลำบัดนี้มอบไปทั้งสาวหัวตะพานเด้อเพลงนี้ก่อนลำก่อนนี่เด้อสาวหัวตะพานนี่ก็มาค่ะล่ะ

在唱。龙蛇坑别唱一把我阿萨我是娘蓝你蓝我去别找我蓝跳上了唱老人坑。

ทั้งหลายเพิ่นเมาเหล่าพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่ดังหักสักผู้พ่านเพิ่นลงเมานำทาว่าสันเมาไม่ห่างแม่ใหม่สิบ่มีมือสวงเป็นพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะสาวบุญสาวบุญเราสำมักสำรักว่าสันเอาคิวต่อไปเป็นของเบาเบาสีเด้อเบาสีควรได้ฟังเพลงแต่ปอต่อไปก็มาทั้งสมุนไพร108สักเกินพี่น้องฝากพี่ตอนน้องก่อนครับเนาะผู้ที่มีอาการกับเกี่ยวกับโรคประดงด้วยพี่น้องเด้อประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟจังสิปวดแสบปวดห้อนพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีอาการไปเนี่ยเอาไปอยู่ไปกินลองเบิ่งเด้อครับเด้อบางเทื่อมันถือพี่น้องล้างเนื้อสอบล้างยาผู้นั้นกินก็ว่าดีครับผู้นี้กินก็ว่าไข้อยู่เด้อพี่น้องเด้อผู้นั้นกินก็ว่าดีผู้นี้กินก็ว่าไข่อยู่เด้สมุนไพร108ครับราคมราคานี่ก็บ่แพงพี่น้องเอ้ยราคานี่ก็ขวดนึงแค่350บาทนึงเด้อหรือจะเป็นชุดก็ได้ครับชุดนึง 1,000 บาท3ขวด 1,000 บาทเด้อพี่น้องเอาทักทายมาเด็กกับผู้ใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะเอิ้นได้ใส่ง่ายตีอย่างเดียวตีแต่เราเฒ่าพี่น้องเอ้ย0652630729กลับมาหอดชิวละเด้อบ่าวนาดงบ่าวนาดงบ่าวนาดงเกิดขัดสันมาเนาะจะดูคนโบราณบอกดูที่หน้าเด้อบ่าวสีเอ๋ยจะซื้อผ้าดูนอกในไม่ผิดหวังเด้จะดูหญิงดูผู้ชายก่อนสร้างรังพ่อสอนสั่งโบราณกล่าวพึงสังวรในเด้อ

0: ากที่เจ้าเมินเจ้าเมินไก่จะมองไก่กับเนาะเขาเบื่อเขานายเขาเขาก็เมินไก่ตัวแต่ใส่ตาเขาก็ยังไม่ใช่มาเด้ตาหน่อยริ้วมาหากระบอกได้บักไก่ริ้วเพราะว่าถึงเมินแล้วเอาคิวต่อไปเป็นของ
1: ของเอาเบียร์บ่เนาะ
0: เอาเบียร์บ่ให้ฟังนี่จบแบบเท่แบบเท่ๆบ่ได้แบบย่างตําตอลุ่มทวนนี่บ่ฮู้จบเท่ๆนี่แม่นอยู่บ่ฮู้เอาเอาเบียร์นี่เนาะเอามาเบียร์นี่หลายคนร้องครับเองนี่หลายคนร้องครับเอาย่างซ่าๆแล้วก็ได้เบาเบียร์เบาเบียร์ไปทางใดละม่านละบ่ม่านละบ่จบแบบเท่ๆเอ้าเรื่องมาจัดไหนครับเนาะจากเบาผู้พายนพี่น้องงานเดินเงินดีได้เพื่อนนี่งานเดินเงินดีมีสิ่งดีๆให้ดูสนตัวกับชีวิตเรามันอยู่ได้ไม่นานนักเนาะพี่น้องเนาะอย่าจมปักถูกหรือปิดคิดแก้ไขเด้อวันพรุ่งนี้ไม่รู้เห็นเป็นเช่นไรจงภูมิใจทำวันนี้ให้ดีก็พอเด้อพี่น้องเด้อ

ยังตำตอหัวสักกินบุญละเนาะแมนบออ้าวครับมวนๆน้ำกันครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไทยเพลงลาวครูเคล้ากันไปนี่คือรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำครับทั้ง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์อ้าวโยนใจทำทางมาด้วยโยนหัวใจทำทางมาด้วยว่าสันบ่าวง่วงอ้วนพี่น้องบ่าวน่านน้องไผ่บ่ย่านจักเม็ดหนาวแทะน้ำแทงน้ำน้ำหิวก็ได้ว่าสันพ่อใหญ่จิ๋วต่ำตะละละลำเอามีดมาถากแล้วเอาคนมาฟันแล้วสั่นตัวสั่นตัวนะ มอบให้ทุกมองทุกบอลเด้อทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขว่าสั่นพิเศษอีลิกกับผู้นั้นล่ะว่าสั่นรักคนไกลแพ้น้ำลายคนอยู่ใกล้เด้อบางง่วนเอ้ยเปลี่ยนใจง่ายน้ำลายปากสร้างกระแสรู้ไปหมดทุกสิ่งอย่างปากแพ้ต้องยอมแพ้จากน้ำลายคน

ือมาเบิดกับช่วงนี้ตัดชั่วโมงกับหน่วยงานเพลงครับทีมท่ารายการกับรักอันตรายกับจากการแนะนำของน้องใหม่สายบุญเนาะหมอบตะพูนละตั้งแต่กูนั่งกระจายมาสาบไปเตยย้าวหลุดไปหอดคุณละพี่น้องนะคู่กวงบนละเด้อเพลงนี้เด้อที่เสียดีดีกับผู้นั้นละเด้อผู้นั้นละผู้ใดผู้นั้นละอ้ายว่าสั้น

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานน้ำสาวปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162มหาชน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าค่ะเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ตอนเราเจ็บมีบาดแผลหมอเย็บให้ตอนป่วยไข้ญาติไม่มีต้องพึ่งหมอตอนลุกเดินต้องกัดฟันแรงไม่พอตอนเราท้อมีคุณหมอมาเยียวยาเนาะพี่น้องเนาะคือพ่อใหญ่คิวตำตะละละลำนี่แหละอยู่สุมือนี่อยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยอาศัย FC แฟนเพลงนี่แหละน้องมวลซึนน้ำกันสายบุญทั้งหลายทั้งแหล่ครับเนาะอยู่เป็นโสดอยู่ในโหมดโสดตลอดได้พ่อใหญ่ก็ได้ครับเอาครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิวต่ำกับทั้ง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์สะอื่นอวยพรสะอื่นอวยพรครับจากสาวนิรนามโอแมนบอแมนตัวเนาะโอ้ยแมนอยู่ดอกบ่ได้เว้าผิดเด้อย่านเว้าผิดพี่น้องแต่ว่าถ้าเว้าผิดก็บ่มีหยังเนาะว่าผิดว่าไม่ก็ได้แม่นบอกครับชั่วโมงนี้มาพร้อมกันกับห้างทองเพชรงามของเจเธอในพี่น้องเด้อฝากพี่ตันน้องกับห้างทองเพชรงามของเจเธอเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปพรรณพี่น้องทองใส่แล้วบ่สีทองใส่แล้วบ่เขียวได้ทองใส่แล้วไม่ตลอดกันพี่น้องเอ้ยบ่หลอกบ่ดำบ่สิเป็นครับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อบอกไปบ่มาบัดอีกได้ข้อบัดทีนี้เอาครับตั้งอยู่หลังตลาดสดนั่นล่ะพี่น้องเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยสินเด้อซื้อทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาต่ําเด้ฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงพี่น้องดอกเบี้ยก็ต่ําๆเด้ดอกเบี้ยก็ต่ําตัวเอาติดต่อสอบถามลงหน้าก็ได้เด้อกับทีมงานเจเธอหรือว่าโทรหาเจเธอก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042714384ได้พี่น้องเด้อโทรถามไทยซะก่อนจังไปซื้อไปหาจังไปฝากก็ได้เนาะเอาครับบ่หน่อยๆปล่อยเพิ่งได้หลายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วตามครับมาฮอดคิ้วล่ะได้นี่ผู้ใดเนาะเลือกมาเพิ่งนี่เบิ่งซะก่อนบางเทื่อเปิดผิดพอจะได้เปิดใหม่อีกเนาะโอ้ปลาหำป๋าหำหนุ่มเรือนแพสามพริกสุกก็มาแล้วเด้อมาแล้วมักผัวเขาว่าสั่นแม่นบ่มักเมียเขาว่าสั่นเปล่าเอาครับเอาใส่ละขึ้นห้านละบ่ขึ้นห้านละบ่ขึ้นแล้วเอาจากใจป๋าหำเด้อป๋าหำรูปละล้อมอบทุกคนนั่นแหละตั้งแต่อำเภอพุทธบากฮอดอำเภอเขาวงพุ่น

ป็นได้ป้าเรานอนหลับละบ่นอนหลับละบ่จะว่าหลับแล้วป้าหำก็ได้สบายพร้อมเด้มื้อนั้นเพิ่นไปคุบกบคุบเกียดตันแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะบ่สบายปานใดเป็นได้สาภิกษุไปในเด้อเอาโทอ่อนแดในเด้อพอเป็นกำลังใจไปทั้งป่าหำเอาครับมาต่อในงานเป็นของบ่าว2บ้าน3บ้านกินข้าวแล้วตื่นขึ้นก็กินข้าวว่าซั่นกินข้าวแล้วก็กินนมแล้วว่ากินนมก็ฟังเพลงตัวเนาะเอาขอโทษเด้อซาเล้งเด้อขอโทษเด้อขอโทษใดจากบ่าว2บ้าน3บ้านครับจะจับปลาจับหลาย2มือจับไม่อยู่ได้พี่น้องเด้อเหมือนกบจูมีหลายคนจะปวดหัวได้จับไม่อยู่เหมือนจับปลาหลายตัวรักครอบครัวรักแฟนเราเท่านี้ก็พอเด้ออย่าหลายบ้านเลยอย่าหลายมองหลายบ่าว2บ้าน3บ้านเอ้ยอยู่กับ

จขอบใจเป็นอย่างมากขอบใจหลายๆพร้อมที่เฮ็ดกับเขากับน้ำสู้เจยังบ่แรงมากกับหนวดบีบหนวดให้พร้อมว่าซาอะคือโอ้ยผู้ใดได้เมียไปนี่ก็ห่วยปานขึ้นสวรรค์เพิ่นล่ะผมว่าเนาะเอาครับมาทางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องบ่ล่ะก็ขอบใจได้หลายเด้อขอบใจหลายทั้งเจ๊จุกางของไข่พุ่นล่ะแล้วก็ซ่านเล้งพร้อมบักพริกสุกพร้อมอยู่นํากันกองเอเล่พี่น้องเอ้ยอยู่ร้านจุกางของไข่กินข้าวนํากันแซ่บเสยเราว่าซั่นกินเพื่อนให้เด้ออยากไปอยู่บัดข้างไม้นี่แล้วผมก็ได้ออกจากไม้ก็บ่ได้ตอนนี้เอ้าเมื่อใดว่างๆพุ่นล่ะเมื่อใดไปทางนั้นจังสิกินข้าวนําเด้อไปทางร้านจุกางหงไข่พี่น้องก้อยขมต้มแซ่บก็มีได้ตําสวดตําซ่าตําปลาตําไทตําลาวพี่น้องเอ้ยขนมจีนน้ํายาน้ําปลาก็มีราคมราคาเป็นกันเองพี่น้องเอากลับมาทางน้ํามันนวดฟ้าทะเลโจรซะก่อนฝากพี่ต้นน้องนําก่อนครับเนาะ

ทิขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ได้ไปหนองเด้อไปหันไปนี่พกทิศตัวไปน้ำเกือบนุ่นชาตามแขนตามขากะนี่เลยน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรพี่น้องเอ้ยแพ้สุดแพ้เปื่อยขี้เก็บกันไปงอนตอดกะน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรเด้อกระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกซ้ำพี่ไดระคมราคานี่กระปุกแพงพี่น้องราคากระปุกหนึ่งก็แค่220 บาทหนึ่งได้220 บาทกับส่งหอดบ้านบริการหอดเพื่อนเอิญได้ใส่ง่ายพ่อใหญ่อันนี้ที่อย่างเดียวทีแต่เราเท่ากับเมื่อวานก็ไปส่งเจ๊แป๋วครับเนาะส่งเจ๊แป๋วเจ๊แป๋วมาลาดสมบูรณ์เมื่อวานนี่ก็ได้6กระปุกแต่ว่ากระปุกดึงแตกพี่น้องก็ได้6ได้5กระปุกเนาะเจ๊เอาว่าเจ๊แป๋วว่าอันอ่อนแอให้ในเด้ออ่อนแอให้ในบุญกฐินบุญกฐินบ้านลาดสมบูรณ์ที่วัดวัดถ้ำกระดูกจังหวัดเนาะโอ้ยวัดถ้ำกระดูกพี่น้องหมู่ที่18เด้อครับ16เด้อพี่น้องเด้อหมู่ที่16วันที่17กับเดือนพฤศจิกายนพี่น้องอย่าลืมครับเอาไปรวมรวยช่วยกันพี่น้องเด้อสายบุญทุกท่านทุกคนไปทั้งนั้นครับอย่าลืมต้นกระตั้งอยู่ร้านเจ๊แป๋วนั่นแหละเมื่อวานเพิ่นก็รวมทั้งบุญกับกฐินบ้านบ่อเดินหาน้ำ100 บาทสาธุเด้อเจ๊เด้อแล้วก็ผมเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นคือกันเสียบต้นกับเจ๊แป๋วเมื่อวานก็ได้เนาะทั้งผมกับงานทั้งผมกับวันที่4พี่น้องใส่เราคืองานเท่าไหร่เราบอกพี่ฝากน้องซะก่อนออนแอร์ก่อนครับเนาะได้เว้าทั้งบ้านลาดสมบูรณ์แล้วก็เว้าทั้งบ้านเจ้าของซะก่อนกับเด้อชมรมคนรักเสียงเพลงของเฮาอย่าลืมพี่น้องวันที่14ครับเด้อเดือนพฤศจิกายนนี่แหละกฐินสามัคคีพี่น้องมีหลายชมรมมีหลายหน่วยงานนี่พี่น้องโดยเฉพาะชมรมคนรักเสียงเพลงมูเฮาพี่น้องเฮ็ดบุญน้ำกันอย่าลืมเด้อจะทิมจะป๋ากันเด้ก็มีสายที่100ตรีมานพพลเยี่ยมหมู่พวกเพื่อนฝูงผมนี่แหละครับเป็นประธานอุปถัมภ์เนาะกับพันตำรวจตรีวิชิตสีทองรองประธานอุปถัมภ์พี่น้องแล้วก็มีสายทหารผ่านสื่อความเด้อสายทหารผ่านศึกอำเภอภูพานพันตีสุพจน์ดาวเศษพี่น้องประธานปึกที่ปรึกษาครับเนาะแล้วก็จะมีสายนักเรียนนาย10ครับรุ่นที่18/28ครับมาจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อนพี่น้องอันนี้ร้อยตรีมนตรีมิ่งมิดมีครับมิ่งมิดมีโอ้ยอ่านยากแต่ว่านามสกุลเจ้าเนี่ยแล้วก็ยังมีสายคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านบ่อเดน5ครับนำด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่หญิงคนสวยครับผู้ใหญ่นุษนาถครับทิพเนตรพี่น้องนี่คือผู้นำของหมู่บ้านบ่อเดน5เนาะอย่าลืมเด้อชมรมคนรักเสียงเพลงของเฮาพี่น้องแต่ว่าซ่องผมพิมพ์ล่ะพี่น้องบ่ทันมาให้ยมมาให้มื้อใดผมสิไปหาพี่หาน้องเด้อทุกหม่องทุกบ้านล่ะชมรมคนรักเสียงเพลงของเฮาสายบุญทุกหม่องทุกบ้านแล้วก็ที่ร่วมทบุญมากรหมู่คือเจ๊แป๋วบ้านลาดสมบูรณ์เอาสาธุเด้อเจ๊เด้อเฮ็ดบุญนำกันผมก็เฮ็ดนำแล้วผมไปเมื่อวานนี่ก็ได้เอาครับมาจัก2งานเพลงคิวเพลงเหมือนกับพี่น้องเด้อเหลืออีก2งานเพลงสามัคคีสุขมอบเพลงนี้พิเศษเด้อมักเมียเขาว่าซ่านไปว่างค่อยๆใส่กลางใจป๋าหำให้แน่ว่าได้บ่อยากจักเม็ดดอกเนาะว่างค่อยๆลงใส่กลางใจป๋าหำแล้วก็เจ๊ใหญ่ตอนนี้อยู่บ้านสังข้อเอาปุ๋ยไปลงให้เพิ่นว่าซั่นสาวแจ่มเปิ้นเบิ่นเด้อว่าซั่นมอบทุกมองทุกบอนพิเศษทุกครูทุกคนนั่นล่ะว่าซั่นเจ๊ใหญ่ว่าเอาครับเลือกมาจัดให้มาฟังซะก่อนพ่อใหญ่วีรพงษ์วงศ์ศิลป์ครับมักเมียเขาว่าซั่นครับ

เปิ้นเวิ้นครับกําลังไปส่งปุ๋ยอยู่ซั่นฟังน้ํารถได้ตอนนี้ว่าซั่นได้เออมื้อแรงก็ให้โชคให้หมานเด้อพี่น้องเด้อทุกคู่ทุกคนนั่นล่ะเนาะชมรมคนรักเสียงเพลงครับชมรมคนรักเสียงเพลงให้โชคให้หมานให้ร่ํารวยนํากันทุกคู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลที่1ใกล้จะออกแล้วนะครับเลขท้าย2ตัว3ตัวใกล้แล้วรุ่นอยู่ก็มีพลังคนก็ได้แม่นตัวเนาะเฝ้าหน้าจอมันได้พลังคนก็ได้เออเอาครับมาทางนี้ก่อนแป๊บนึงครับเนาะมาทางนี้ก่อนแป๊บนึงครับมาทางสิ่งดีๆมีประโยชน์สะเกินครับสบู่พ่อใหญ่จิ๋วตําตะละละลํานี่แหละครับเด้อฝากพี่ตอนน้องแน่ครับพี่น้องบ่ซอยบ่ซื้อบ่ใส่ตายแล้วบ่ใหญ่ก็ได้อยู่น้ําพี่น้องบ่ได้ล่ะถือถุงปุ๋ยไปทางไหนแล้วบัดนี้เลาะน้ําทางพุ่นล่ะสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่จิ๋วต่ําพี่น้องใส่แล้วหน้าสวยใสไหลสิวฝ่ากับกินกายก็หอมพี่น้องเอ้ยหอมคักหอมแน่ได้หอมตลอด24ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อหอมตลอด24ชั่วโมงเนื้อสบู่ก็แน่นเด้เนื้อสบู่แน่นครับหมดคือหมดเลยบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายพี่น้องเอ๋ยและยังมีสบู่ขิงพร้อมกับสบู่ขิงแก้ปวดผื่นคันเป็นรังแค่ตามหัวเฮาสิครับเนาะเป็นรังแค่จังซี่ก็หายเด้อหรือว่าส่วนเท้าแตกจังซี่ก็หายได้คือกันพี่น้องสบู่ขิงแฮนด์เมดของพ่อใหญ่คิ้วต่ํานี่แหละสนใจติดต่อได้เด้อกับหมายเลขโทรศัพท์พ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729หรืออยู่ใกล้ตัวแทนจําหน่ายผมก็ได้ครับเจตุยเจตุยเป็นนะเลยเจตุยเอ้ยคือมิดนะตอนนี้ก็ได้เจตุยบ้านหนองสองหางพี่น้องตัวแทนจำหน่ายมาทั้งเจแป๋วบ้านลาดสมบูรณ์แล้วก็เจบุญครับเจบุญบ้านหนองค่าสิทธิลิลิๆๆนั่นแหละตัวแทนจำหน่ายเนาะแล้วก็บ้านผู้บันทองกับบ้านผู้บันทองกับแม่นาคครับเด้อบ้านทำสีแก้วกับเจแอลครับเจแอลเมื่อวานก็เห็นกันกับผมอยู่ไม่ส่งขนมก็ได้เห็นกันอยู่เมื่อวานก็ได้เจแอลเจแอลพี่น้องขนมนมเลยเด้อพี่น้องท่านใดอยากได้เค้กวันเกิดก็มีเค้กวันเกิดอยากก็มีพี่น้องเด้อมี2อย่างนั่นแหละสั่งได้เลย ขนมนมเนยส่งฮอดบ้านบริการฮอดเรือนคือกันยับไปจักหน่อยกับพ่อประกาศแม่เข้มกับในบ้านโน่นสำราญเด้อฝากนำไปปุ่นกับสาวแก้มเวิ้นๆล่ะเพิ่งจบเมื่อกี้นี่แหละครับบ้านลมบ้านลมแล้วก็มาทั้งบ้านจัดสรรกับแม่แน่นเด้อครับเด้อแม่แน่นจัดสรรท้ายสุดท้ายกับสาว40ครับหลานสาวอยู่ข้างตลาดแรงครับตำบลสังคอนั่นแหละหรือตอนเช้าอยากกินก้อยขมต้มแซ่บก็มีพี่น้องเด้อก้อยขมต้มตั้งว่าซั่นก็มีคือกันเนาะอยู่หั่นเอ้าตามนี้แหละครับสนใจทักทายได้ครับเนาะเอาคิวเพลงหมดแล้วเปิดตามใจผู้จัดได้บ่เนี่ยเปิดตามใจผู้จัดกับเอาเพลงนี้แหละเนาะมอบไปทุกวงทุกบอนพิเศษอีหลีกะบ่าวสายันเด้อเพลงนี้เด้อเรามักแห้งเด้บ่าวสายันกับสาวพัชรากับบ่าวสายันกับมวนๆน้ำกันครับ

มวลมวลสิงจิ้มใจกับสองงานเพลงผ่านไปกับสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมกับเนาะอ้าวขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อทั้งแม่หนูแม่หนูกับแม่หนูสีพิมพ์สอครับเนาะบ้านยางเจริญหมู่ที่16ตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรครับขอบใจเด้อคุณแม่เด้อขอบใจที่สั่งสบู่กับพ่อใหญ่คิวตำตะละละลำหนึ่งโหลพอดีเดี๋ยวผมส่งให้เด้อเอาออกรายการก็จะไปส่งให้แม่หนูแน่แล้วก็ส่งให้รจนาเมียพ่อใหญ่งอปลาน้ำครับขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อครับเด้อส่งมานี่ก็ฮอดมืออื่นตอนแรงๆนี่แหละก็สั่นกับมือฮือเด้อประมาณนี้แหละฮอดแท้ฮอดแน่นอนเด้อแม่หนูรอรับอยู่บ้านครับแล้วก็สบู่ฮอดแล้วจังอุ่นกันนี่ผมเด้อสบู่ฮอดสบู่ถึงก็ได้เดี๋ยวผมเอาเลขบัญชีให้เด้อเอาครับขอบใจเป็นอย่างสูงแล้วก็จะฟังมาล่ำมาสั่นแล้วก็ได้บ่อยากจักเม็ดจัดไทยพ่อใหญ่นี่ก็บ่อยากจักเม็ดมาหลองมาล่ำเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไทยเพลงลาวผัวเขาเด้อผัวเขาเด้อคือเป้าหมายวาซานอันสาวนิรนามโทรมาเมื่อกี้นี่ผมค้าคุยกับแม่หนูอยู่โทรมาใหม่เด้อสาวนิรนามเด้อเอ้าโทรมาใหม่เดี๋ยวออนแอร์ให้แล้วก็น้องใหม่ก็มาอีกอยู่คิดฮอดน้องแดงว่าซั่นแดงได้เนาะแดงจริงครึ่งหรือว่าแดงได้ได้น้องบัดนี้เนาะเอามาลังใหม่ก็ได้เด้อสาวนิรนามโทรมาเมื่อกี้บ่ได้รับเพราะว่าผมคุยกับแม่หนูอยู่เนาะเอ้ามาอรสาแสงเพชรพี่น้องพิเศษเด้อผู้ที่มักเวอร์ชันมักเสียงร้องเสียงล่ำของแม่ใหญ่อรสาแสงเพชรให้ทุกหม่องทุกบอนเนาะผู้ที่เดินร่วมทางกับพ่อใหญ่อยู่ตอนนี้พิเศษอีนี้กะ

ใจหายเดี๋ยวออกรายการเด้อออกรายการเนี่ยผมไปส่งให้เด้อแม่หนูเด้อเดี๋ยวกับผมก็สิบอกบัญชีดอกเนาะบัญชีโอนของผมดอกเด้อเดี๋ยวส่งซะก่อนค่าส่งเท่าใดนะจังค่าส่งค่าสบู่เท่าใดแต่ค่าสบู่นั้น400บาทเด้อบ่ทันรวมค่าส่งอยู่ค่าส่งกันสิประมาณจัก30ไปปลายนี่ล่ะเด้อประมาณนี้แหละประมาณ430หรือ30ไปปลายนี่ล่ะบ่หลายดอกเนาะเอากลับมาต่อในงานเพลงของน้องใหม่สายบุญเอาคิวต่อไปจังเพลงของสาวนิรนามเด้อคิวต่อไปเด้อพวกพอดีกับสิเวลากับสิเหมือนพอดีเหลือคือเนาะมาครับมามวลๆครับศักดิ์สยามเพชรชมพูกิดฮอดน้องน้องจุดๆเดวาสัน

ออกแล้วซึมออกแล้วบัดนี้พูดลังคนสนดอกว่าเอาๆน้องใหม่น้องใหม่สายบูดกับกัดสันมาพิเศษเด้อผู้นั้นล่ะเด้อผู้นั้นล่ะผู้นั้นล่ะผู้ใดล่ะผู้นั้นล่ะอ้ายว่าซั่นบ่บอกก็ฮู้อยู่ดอกว่าซั่นเอาเวลาเหมือนหมดเวลาพี่น้องไปได้บัดมื้ออื่นพอกันใหม่หม่องเก่าเวลาเก่าได้ครับเด้อหม่องเก่าเวลาเก่าขอบใจทุกท่านทุกคนกับที่เสียสละเสียสละวันละน้อยละนิดอยู่กับ FM 98เนาะพ่อใหญ่จิ๋วตำกับอีหลาสายบูนไปได้บ่ได้มื้ออื่นพอกันใหม่เด้อครับเด้อรักแท้แค่พี่ชายจากการแนะนำของสาวนิรนามพี่น้องไปสวัสดีครับสุขภาพให้แข็งแรงทุกทั่วหน้าเด้อตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้เจ็บตลอดปี

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714383

0: 0922-7444-0922-7444-290 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงก็จังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมแล้วแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำ

0: ไม้ยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป้าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เภสัชมูดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพิ่มโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ้วยขนครับเนื้อพงานเพลงครับจากคุณแม่แก้วโฉมเฉลาคุณแม่ได้แนะนำกันเข้ามาคุณแม่ว่าขอฟังเพลงน้ำแนมเพลงโอ้โอ้นวลหนองเพิ่นว่าปล่อยให้ผู้ข่างงตั้งโดนเพลงใดเนาะโอ้โอ้นวลหนองเนี่ยบัดใดแท้ที่มันร้องว่าโอ้โอ้โอ้นวลหนองได้มั้ย
1: คนงามที่ตามเฝ้าจองน้องเจ้า
0: ขอกราบขอบคุณนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามา
1: เดินตาม
0: คุณแม่แก้วโฉมเฉลาครับ
1: ดวงใจพี่ดังโดนอีกรีดเชื้อน
0: ทางตำบลธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสายตาหนึ่งน้ำมันนวดสูตรเย็นหนึ่งและก็สบู่ล้างหน้าอีกหนึ่งก้อน
1: น้องแพ้
0: 930บาท
1: เรือนของเจ้านั้นอยู่ที่ใด
0: จัดส่งออกไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: อยากเป็นแฟน
0: มือว่านนี่นะครับวันพุธและก็นะครับตอนเย็นหลังจาก4โมงวันอังคาร
1: ว่าเจ้าหัวใจ
0: หลัง4โมงเย็นวันอังคารและก็วันพุธเมื่อวานจัดส่งออกไปแล้วได้แม่เด้อเด้อพ่อเด้อ
1: คงไม่ทำให้
0: เมื่อวานและก็วันนี้นะครับ
1: เธอไม
0: ่จัดส่งออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย
1: บุญ
0: รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยหลังจาก4โมงวันอังคารแล้วก็เมื่อวานวันพุธและก็วันนี้วันเพื่อฤหัสจัดส่งออกไปแล้วนะครับ
1: หนักเบาขอช่วยน้องเยาคุ้มค่า
0: ที่ได้รับสินค้ากับประมาณนะครับวันศุกร์มืออื่นหรือว่าวันเสาร์ขันวายูทั้งสะแก้วอยู่ทั้งโคราชเพชรบูรณ์นครนายกอาจจะลาซาแน่นะครับอาจจะ2วัน3วันหรือว่า3วัน4วันประมาณนี้ครับจังใดก็โอ้ใจรอใจเย็นๆคือน้ำลวกไก่นี่แม่090ครับ2927444ครับ090 2927444คนตาคนย่าเอียไอน้องนงลุงปานาอาปู่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: อยากเป็นแฟนน้องยา
0: สนลกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใด
1: จะส่ง
0: โทรมาหาบ้าดิวได้เลยเด
1: ้
0: อจัดส่งให้วันพรุ่งนี้ครับส่งให้วันศุกร์ที่ได้รับสินค้ากับประมาณเมื่อวันเสาร์หรือว่าเมื่อวันอาทิตย์เพราะว่าวันนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ไม่ทำให้เกิดจะเธอไม่กล้าพูดจาสักทีบุญพาแม้นว่า
0: 0902927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณพ่อชมพูอัมไพไอปัวบาขอฟังไอเป็นล่ำลองนะครับของจำเนียนอกหักวาชันเด้
2: หยิบใส่กล่องได้หนีส่งไปพยาบาล
0: แม่นก่อนล่ำนี่บ่เนาะเนาะอีพ่อเนาะแม่นบ่แม่นกะฟังสักก่อนเนาะอีพ่อนะครับว่ามันสิเป็นแบบใดสิได้เป็นล่ำลองเพิ่นว่านั่งฟังอยู่เด้นะครับสองตายายเอาจังใดเดี๋ยวเปิดสู่ฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายแฟนเพลงแฟนรายการสักก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไปก่อนค่ำครับบาดิวรับสายครับ
3: ขอฟังหมอล่ำนะครับ
0: ล่ำก่อนใดครับ
3: หมอล่ำกับคนนะครับ
0: หมอล่ำกับคนวัตตี
3: ครับ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเปิดสู่ฟังนะครับ
3: ฟังออกรักษาด้วยครับเด้อ
0: ครับผมเดี๋ยวเปิดสู่ฟังได้ก่อนเด้อจากบ้านดุงเนาะ
3: ครับ
0: โอเคนะครับได้เปิดสู่ฟังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงแฟนรายการทาง อำเภอบ้านดุงนะครับผมหมอล่ำกะค้นวาสันดีเจกะค้นคือกันแล้วเนาะอีพอ
2: ไปพยาบา
0: ลเดี๋ยวเปิดซื้อฟังได้พอเด้อ

มองเห็นเมฆหมอกกลุ่มเป็นกลุ่มสีขาวเขาห่วงสีทองอ่อนเอ็นตามลมตองน้ำในคลองกำลังแห่งแสงอรุณพ่นหุ่งฝูงนกแตกเต่าบินแซวส่วนสนน้ำมันตนตาตอนปะไว้ลงวังคิดเห็นข้าวหลังหลังนั่งเฮียงเฮียงนองคิดเห็นสองเฮาเล่นน้ำขั้นหน้าปลาเขาถอกเบายิกยอกน้อยอ้อยวันจ่อยลอยหูนกเขาคู่กันก่อนง้อยค้อนขันเฮียกคู่วันนี้ตีบอลได้คิดหอดสู่สิเป็นบ้าล่าลงลงทุ่งหน้าว่าเห็นน้องมองหัวใจให้จมแสนละทุ่มถูกขอบน้องยืนจ้องสองห้างย่ามไอคิดหอดน้องให้ไอเบิ่งไผต่างยังคิดสำบางแม่อนุคนโตย่านเดโซพร้อมไข่จิตใจมันบ่เทียงแววแต่เสียงน้องบอกว่าหักอายหักอายมันดังกองอยู่หูอายสิคอยอยู่ท่าถนอมรักเพื่อคนเดียวบ่เกี่ยวไปมาแฝงยาละแม่นน้องในที่ยังคองตำใจผู้บาดยางยันแม่นางดูคุณเริ่มอายไฟอยู่ข้องท่านน้องคิดทอดได้เดี๋ยวเบิ่งเดือนดาวลังเทแสงตาห้องสิห้องกันถึงฟ้าจันทรามันแจ้งแสงนูวันใสซองยิ่งที่เห็นหน้าน้องบ่มีมือวางเบานั่งสงเมาผู้บ้าลงทุ่งหน้านั่งน้ำคงเจ้าเย็นได้ตั้งแต่กายส่วนหัวใจมันห่อนเพราะปั่นไปจุดที่นี่แต่เสียงนกห้องคือน้องสิย่างมาอายที่เด่นตั้งแต่หน้ามือหนึ่งหนึ่งสิบผลทนมันท้อนจิตใจอยู่ไปค่อยน้องน้ำตาน้องน้ำหน้าไหลลงมาบ่ขาดทางข้างใกล้กันเหมือนโคมเอาคงได้ความกันอายที่ค่อยจนมันหอดมือนั้นมีมันรักคงสมหวังนั่งเล่าค่อยควรตาอยู่ทางหน้าใจเศร้ามองดูเขาสีเหลืองติดธงตะวันลงลับตามา

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดี
1: ในนามของคุณปลานีตรุษศาสตร์คือเก่า
2: เหมือนค่ะ
1: โอเคจะส่งให้มืออื่นนะครับผมมือนี่ปิดหลอบในการส่งแล้ว
2: ค่ะ
1: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณปราณีตรุษศาสตร์ทางตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับน้ำมันนวดสูตรเย็นซองกระปุกซ้ำอร่อยบ้างจะส่งให้มืออื่นจะส่งให้วันศุกร์นะครับที่ได้รับสินค้าประมาณมื้อวันเสาร์มื้อวันอาทิตย์มื้อสิ้นวันจันทร์สินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยนะครับสอบถามได้นะครับว่าสินค้าเดินทางไปฮอดไปถึงไสแล้วเนาะสั่งกระเป๋าดิวนะ

รับช่วงใน4โมงกว่าส่งมือวันศุกร์มื้อนี้วันจันทร์แล้วบ่ทันได้รับสินค้าโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าได้เลยนะครับให้ทางทีมงานได้เช็คสินค้าดูให้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าศูนย์ครับ2927444 0902927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้คนตาคนยายเอียายน้องนุ่งลุงปานาอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำฟังอยู่เฮียนอยู่สั้นอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวให้ปลายหน้าฟังนำเลิศนำลาพ่อค้าแม่ขายกะฮาบดีเมธีนักปราชญ์สู้คู่สู้คนนะครับทีรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำสู้มังสู้แจนั่นละมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปตัวไปท่าเอาไปล้างนาอาบน้ำโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเด้อเปอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องคอยทาลุงปานาอาคุณตาคุณยายโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้ทานได้เป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% ครับผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้ทานได้ผู้ใดที่เป็นเจ้าของไร่เจ้าของโรงงานน้ำตาลไปตรวจมาแล้วไปวัดมาแล้ว300 400ดื่มได้เลยทานได้เลยครับเพราะว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลใช้สุคาโรทแทนความหวานครับให้ความหวานแต่ว่าบ่ให้พลังงาน1กล่อง350บาทครับ2กล่อง600ตกกล่องละ300บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับสั่งซื้อ2กล่อง600บาทสั่งซื้อ4กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ250บาทมีของจำรวยมีของแถมนำจิตนำใจจากลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำให้คุณตาคุณยายได้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อยืดแขนยาวคอปกใส่เหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานใส่ไปเอาบุญเอากุศลก็ได้ใส่นอนเว้นก็ดีเป็นเสื้อฟรีใสนะครับแล้วก็ผ้าถุงลายไทยผืนสวยๆงามๆผ้าคนหนูมื้อนั้นนี่แม่ว่าเอาผ้าแพร่เด้อผ้าแพร่ว่าซั่นผู้ค้าได้ยินว่ากาแฟกาแฟเนาะไอแม่เอากาแฟแน่ซีกลองว่าซั่น 1,000 บาทไอแม่ว่าของแถมไอแม่ขอเป็นผ้าแพร่พะนะก็เลยว่าแม่กาแฟเพิ่นบ่ได้แถมได้แม่ครับผ้าแพ้แม่ผ้าแพ้บ้านนี้เพิ่นบ่ได้แถมกาแฟครับแม่ว่าโอ้ยผ้าคนหนูนะแม่แม่ว่าเว้าผ้าคนหนูตั้งแต่แรกก็จบเนาะผ้าแพ้ผ้าแพ้ก็เลยได้ยินว่ากาแฟกาแฟแม่ผ้าคนหนูนะครับผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวเนี่ยละครับบ่แม่นผ้าเช็ดหน้าได้แม่เด้อผืนใหญ่ๆเลยนะครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวได้สบายครับผู้เฒ่าก็เช็ดได้ผู้ใหญ่ก็เช็ดดีเด็กน้อยก็เช็ดได้คือกันครับผืนสวยๆงามๆนะครับแถมให้พ่อตัวแม่ตัวพ่อส่วนแม่ส่วนพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็นะครับน้ำมันนวดน้ำมันนวดในเลือกได้เลยนะครับสิเอาสูตรห่อนก็ได้สูตรเย็นก็ดีหรือว่าสิเอาน้ำมันเขียวก็ได้เลือกได้1ชิ้นนะครับผมหรือว่าอยากจะได้สบู่เป็นของชำร่วยก็เลือกได้เลยนะครับ

0: ือพวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: กดสว่าเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าท่านสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444แล้วกดนําฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวท่านบ่ท่าเอาของพี่อ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้แล้วนำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

ปั้นเปลือกตาลนมไว้แล้วเหลือแต่แกนให้เสี้ยงตัดล่องมาดีที่เด็ดพอจานนี้ให้มันหูสั่งหลายเด้อสั่งบักเขยหัวปู่เอาเมียพี่บ่ได้แตงบ่ได้ปลาไม้แกงพอจานนี้จังสิให้เฮ็ดไผน่ะด่าใส่มันบ่สิด่าใส่มึงคนหลายๆนี่ล่ะว่าเลิศเออเก็บหลังขวดแอลไว้สาดผู้เฒ่าเฮ็ดเปียกอะไรมันมาซ่านานมาแท้อยู่เฒ่าบ่แห้งไปตั่วท้องกระจกแก๊กจอกแก๊กคือว่าสินอนเล่นอยู่ห่มนี่ปัญหาถ้าเมื่อยหลังแท้แล้วมาบัดนี้ก้าวถึงหอเสียงท้องไปนอนเล่นอยู่ริมห้วยถือพวงป่ามาอ่างพอเกมของเฮาพร้อมเป็นตอป่าเฮาเอาเสียงไหวมันหาได้เอ๋ง่ายตายมาตอนหัวหน้าเบิ่งกบขันสายลายเหลือไว้แต่ทางแขนเป็นน้ำแผ่นเสียงท้องพอทำมีได้เพียแต่แถมมีป่ามาพร้อมถือเป็นพวงห้อยหมัดใหญ่ไปหาได้ไว้ไว้เนี่ยหมอทองมา

0: วันบ้านกบปานเท่านี้ก็นอนหลับทุกว่าพ่อถอนี่ไหมพ่อถอน
1: เอิ้นแห้งเถอะบุ้ยเอิ้นค่อยๆก็ได้หรอก
0: มาพ่อถอนกบปานจังได๋มันต้นกบปานเท่านี้คือล่าเมื่อยจนนอนหลับแท
1: ้มันล่ามันเมื่อยนั่นแหละ
0: พอลูกไปเห็นน้องป่าจนมันหลายเหลือล้นตาหลายหลายดิพ่อ
1: ชื่อใส่
0: กระเบิงแน่ลูกออกมาผุนหลายบ่ผุน
1: ฮะใส่คุณเดี๋ยวอยู่ห้องไม้ผุน
0: โอ้ยป้าที่โทษโทษโทษโทษโทษโทษไปได้มาอีหลีตัวไหนนะมันเป็นป่าเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่ฮะเนี่ยโอ้ยเกยบักนี่มันเก่งคือมันจ่าอีหลีตัวนี้เนาะโอ้ยพอย้อมตัวคักแล้วเว้ยกันเป็นเสียสังท้องอีหลีให้พอเฮียนเอาน้ำในเรือเท้าบ่ได้ดอกพอของห่วงตัวเอาจังสีสนอพอเนาะปลาก็ได้มาแล้วให้พ่อไปดังไฟเฮ็ดกินซะสิปิ้งสิต้มสิอ้อมก็แล้วแต่ได้พอเด้อ
1: โอ้เจ้พ่อเป็นผู้เฮ็ดช่วยกินอีก
0: เอาให้พ่อเป็นผู้เฮ็ดลูกสิเป็นผู้ไปปั้มแม่พ่อคุณ
1: เอาจังซั่นมันก็สิเสียเวลาเนาะเฒ่าเนาะไปสั่นไปปั้มพอสิเฮ็ดให้กินหลายทา
0: แต่ว่าจังสีที่พอเอาให้ลูกไปพ่อน้องปลาหลายคักโคตรเฮาเฮ็ดเวียกแล้วเฮาจังแต่เอาปลามากินแล้วเนาะพ่อเนาะ
1: เออจังสันกะไดก็มันได้ได้อีหลีนั่นก็ไปเฮ็ดกะแดกกะได้กินกะได
0: ละมาบัดนี้ผมเสียงท้องกับขวัญจำทำในใจพอเฒ่างูเพื่อการแสงพาลูกขอยังฟันใบถามาหวานอู้อวยกำปลายเธอ
1: จะตกดูเปียกคนอรุณขึ้นกระดา
0: ที่ของกูแล้วเว้ยที่ของกูแล้วเว้ยย่อขวานนำลำต่างบ่ทันนานก็เลยหักมันคนลงพัง
1: เสียงยังดัง
0: โอ้ทุกเสียงผู้เพบ่ยังค้างทั้งในก่อนมันต่ำง่ายพอเถ้าห้องไว้ไว้เสียงมาเต็งผู้

0: ว่าโทเสียงเอ้ยฟันข้าวเดียวกันมาล่มละลายไปเบิดทั้งสี่เนาะมันคือเจงปวดแท้ลูกเหือ
1: เป็นจังได๋พ
0: ่อเจงแท้ๆเจงแท้ๆเหือบ่ทันออกนอนตําแหน่ล่มทวนแล้วจังสี่แม่มันจังเป็นลูกเคยพ่อตัว
1: ไปๆๆเผาไปๆดูดสิไปเผาน้องปลาไว้คนเด้อพ่อเด้ออ
0: ุ้ยแม่มึงถ้าแน่นแต่เจ๊พวกตาล่มหลายปลาใหม่เบิด
1: นาน
0: ไอ้บ่ได้กินดอกฮะเนี่ยคว่ำคุ้มมรดมันก็ไฟบ่แห้งนี่ล่ะว่าเงินหั่นมันก็มาแห้งเอาข้าวนึงข้าวเดียวนี่ก็ไฟก็ได้ทางหัวมันก
1: ็พอปะโตปะโตมันจริงคือมันหลอกมันจ่าอีหลีตัวซั่นนี่จังสิแม่มันจังแม่นลูกเคยพอตัว
0: มาบัดนี้ล่ะคุณพ่อสุดทุสั่งฟังต่อเรื่องเสียงคำพาผู้เต็มแต่ง

ดอกฟ้าสาละคำน้ำไว้ไว้จันจันนี่ท่านกันให้ฟังเอาเท่าจันมีไปน้ำเคยสิล่วงลงไปน้องน้ำติตามาสัทธาเท่ายังเอานอนใกล้หอดบอนตอนเคยคุ้นสิเหตุ

0: ตายแล้วตายไหมคือว่าเห็นบ่าเมื่อหอดน้องก่อนก็เถาป่าเสียงไหลเพื่อยน้ำเห็นป่าพ่อกุ้มมุ้มให้พ่อหุ้มมาโตน้ำมาเบิ่งเนี่ยเป็นน้องควาผีป่าบ้านดูยุบยุบยุบคุณน่ะ
1: จังว่าปอมองเบิ่งไปคือจังว่าเห็นป่าบ้านจังเห็นสนุกว่า
0: บ่เห็นจังได๋พ่ออยู่อุ้มใครเบิ่งเนี่ยเป็นหยังคุณ
1: ใ
0: ช่หลายไปพ่ออ้
1: าวมันหลายอีหลีตัวละแม่มันสามารถไปอยู่ตั้งแต่อุ้มแท้ล่ะมองอื่นมันบ่มีติมันคือบ่ไปสนไปอยู
0: ่เอ้าธรรมดาป่าเนาะมันก็หาบางอาศัยนั่นคือว่าพออยู่เฮาอยู่เพื่อยเป็นกันตัว
1: โอ้ๆเรียกมาไว้แล้วว่าแม
0: ่ครับ
1: สายหันนี่เฮ็ดเฮาเฮ็ดจังไหน
0: จะว่าจังซี่ที่พอผีหน้าเฮาเพิ่นมาบ่หายอีกดิ
1: ฮะ
0: ผีหน้าเพิ่นมาบ่หายอีกเทื่อ2เพราะว่าผมมาเอาเทื่อนึงแล้วนะ
1: เฮ้ยหาเว้าเลยแม่มาเอาอีกเทื่อ2จังซี่ได้คือกันเนาะได้อยู่แต่ว่าเป็นพ่อที่เป็นคนเอาจังซี่ได้ให้พ่อเป็นผู้ไปเอา
0: ให้พ่อเป็นผู้เอา
1: เอาใจไหนพี่ยังเสียวได้บ่มีแหมีหวิงอ
0: ่ะอ๋อบ่ต้องมีแหดอกพอให้พ่อเนี่ยสมมุติว่าเป็นแหเลยลูกสิเป็นคนบ้านมั้ย
1: อืมไม่เห็นไปทั่วทิพย์ทั่วแดนแต่เนาะสิกูเป็นแหจังไหนเนา
0: ะสิเคยเว้าจังได๋คันบ่เฮ็ดคือคนเว้าเด้อพ่อเด้อมื้อแรงจักพ่อไปสิหาเด
1: ้อเอาเอาไปทั่วทิพย์ทั่วแดนหลายเท่าไปโอ้ยคนสิได้ยินนําล่ะเว้าแห้งหลายล่ะพวกจังเสีย
0: พอได้เว้าเจ้าที่เจ้าฐานบ่มาเอาปูเอาปลาไปบักโกตานเพิ่นนั่น
1: บ่บ่ได้เว้าแล้วเนาะมันลืมไป
0: คันพ่อบ่เป็นแหจักพ่อไปสิหาเด้อให้พ่อเป็นเท้าคือเอาเอา
1: เอาจังได๋จังว่าจังซั่นสิหาพ่อพุ่นสิหาพ่อบ่แล้วพอมันไปเข้าความฝันผู้ใด
0: โอ้ก็ลูกรับแล้วมื้อเช้านี่แหละ
1: อือพ่อก็ลืมไปอีหลีตัวละเท้าบ่ได้เว้าได้จ้าจ้าความละความประมาทพ่อก็ประมาทอยู่เพราะว่ามันลืมมันเหนื่อยมันล้า
0: เออเอาจังสั่นเด้อพ่อเด้อคันพ่อตกลงแล้วให้พ่อเตรียมท่าไว้เด้อเดี๋ยวลูกสิเป็นคนบานสิเป็นคนนับดอก
1: เอาจังสั่นเป็นก็เป็นสั่นเอาแต่มันเป็นคือความเว้าความจาอีหลีนั่นอย่าวานแห้งเลยเด้อล่ะ
0: ครับแล้วมาบัดนี้พ่อเฒ่ายอมเสียลูกเสร็จมือกูพ่อเฒ่าเก่งปั๊มกบตาลจนว่าลังเล่าเพ่งจงใต้แก่นมาวาวให้เฮาปั๊มเออได้ง่ายได้มาบัดนี้แห่งเป็นไห้หัวสิจุ่มลงน้ำขอโทษเด้อคุณพ่อยาให้ตำน้ำทันอีพ่อจานให้เตรียมพร้อมท่านพ่อย่อมเป็นแห่หยับมาแม่อย่ายืนเก้อหยับมาเด้อไกลตะฟัง
1: ยืน
0: ลานั่งลงขาเด้อพ่อเจ้า

0: เอาวาน
1: เตรียมทาด้วยพอเด้อลูกสินับ1 2 3ให้กลวดเลยด้วยพอ
0: เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวแล้ว
1: 1 2
2: 3
1: โอ้โหโอ้ยตายตายตายตายมึงจะไหนจังงานต่อมาลุงน้ำมาถือก่อไผ่จังสิวะ
0: เฮ้ยแม่มึงบัดนี
2: ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่างช่าง
1: ไปจ้าจ้าเฮ้ยตายแล้วแม่ตายอยู่อุ้มไผ่แล้วแม
2: ่ตายตายตายตายตายมันขวางน้ำหมดแล้วหัวกูสุกน้ำไผ่ไปทั้งเหลือตัวเดียวเนี่ย
1: ตายอยู่ดีละเดือดเด
2: ือดโอ้ยอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปเที่ยงเลยเมาพอขึ้นแจกน้ำแจกของแต่แม่มันตกก่อไผ่ไปทั้งเหลือตัวน้ำไผ่ก่อหัวหลานกูเวทไปทั้งเหลือตัวเดียวดีไหม
1: ตายเลย
2: มาตอนนี้ละย่าแม่ถือเขยย้อนตนลงน้ำน้ำมาแทงหัวหลานแง่จังเหม็นเคยเอ้ยเคยกูเสียเปรียบมือนี่โยนกูลงใส่น้ำมันหนีจอเลยว่าลำคอยเบิ่งหัวล้านมันหักเกลือดหักน้อย

โอ้ยเอื่นตอไหนปนังแลนเที่ยงโอ้ยมาเอาปลาขึ้นจากน้ำจากหนองทำแม่บืนมันกับพื้นบ่ได้เลยมันฟองหัวกูขาดเบิดเสือกูก็ขาดเบิดเหล่าเดียวนี่แม่กูเป็นจังไหนกะยาเมียมันต่อไปบืนเมียมันยังแห้งเลยหัวเลยเดือดปดออกมาฮะนี่โอ้ยตายตายตายมาเจ็บกูกูจะมาเสียเปียกหลุดเผลอทักแต่เนาะมึงเนาะกูจะมาสูญไรแต่เนาะโอ้ยตายแน่ๆคราวนี้ต้องตายแน่ๆโอ้โอ้ยมึงไปใส่มึงไปเม็ดจัดเลยมึงเถอะนะมึงเถอะนะทีนี้มันที่ของมึงที่หลังมันของกูเว้ยบักลูกเคยมาตอนนี้แล้วคุณแม่เก็บใจไว้เคยมันต้มให้ตนลงไปข้างอุ้มพอจะมีจมพุ่มพุ่มโอกาสมีมือนาสิน้ำแก่เราตำเคยย้อนเอาไปติดน้ำมันยังหัวยอดเย้ยให้ตายอยู่ในหนองคอยฟังตอนมันพออาจารย์นี่สินำแก่เก็บแพ้กายน้ำมันคลองเก็บถึงใจเกียดปักไงผมสิหาวิธีไม่ตัดสินขาดกันออกเว้ยบักเคยบาเหยียดวันเมืองเธอนี่เฮาไฟแผ่จังแก่ไม่อีกทีหลังหันไปฟังง่ายกองสีสิกอแผ่นบักเสียงน้อยมันคือก้อยหัวสั่นสั่นหาแต่มองแม่นดอกฟ้าเก่าเด้อแฟน

0: ไปทุ่งแต่เก่าจนเอาหมื่นคำเนี่ยเป็นยังคือจังบ่มาเนาะเนาะ
1: เก่า
0: ตายจะได้เจอเสียงห้องมาตะไก่แต่นอนน่ะ
1: ตายคอยคอยเนาะ
0: มาใกล้ๆไปจังน่ะเป็นยังคือจังอยู่หัวคันได้จะเสร็จสิมาบ่กันน่ะ
1: โอ้ยตายคอยเนาะเฒ่าซอยคอยเนาะเหนียวบางทีเดี๋ยวบ่หัวไปบางที
0: เลือดหน่อยนะเฮ้ยจ้าเจ้าเป็นอีหยังเท่านี้เจ้าเป็นอีหยังของจานลงไปฟังกันนะ
1: ข้างหลังมันกับพ่อแห้งอยู่ด้วยหนูเขา
0: ไปตายเลือดเต็มหน้าเต็มตาเลือดเป็นอย่างที่เป็นอย่างที่เจ้าเป็นอีหยังมาบอกไปฟังค่ะกันนะเท่า
1: โอ้ยโอ้ยเท่าเอ้ยจริงมันคอยเสียดู
0: เป็นอย่าง
1: ที
0: ่
1: เนื้อหนูเนื้อเพื่อนในรถ
0: เสียลูกผู้ใดหัน
1: เสียบักแก่ท้องดีท้องอีหยังนั่นละ
0: มันเป็นอย่างมันเป็นอย่างฮะ
1: ง่ายนั่นละ
0: มันเป็นหยัง
1: โอ้โหครั้งที่หนึ่งนั่นน่ะเถ่าเอ้ยคอยกะว่าสิพามันไปปั๊มโคกตาลออกจากไทยจากหน้านั่นล่ะไปหอดแล้วก็กะ
0: กะเป็นหยังกะเป็นหยัง
1: ไปปั๊มโคกตาลซะนี
0: ่
1: อันนั้นคอยไปมันกะ
0: เป็นหยัง
1: โอ้ยคอยตั้งใจคนเถ่าเว้ยเนาะเจ้าตะเคียวอยากกอดครับ
0: เจ้าต้องได้เป็นหยังมันเป็นตะเจ็บตะปวด
1: มันไปขั้นตอนผู้เดียวนั้นมีกระบาลขวนกับปีปุ๊บเอารถเถ่าเอ้ยมานี่คอยกับมาแจ้งไหมคอยกับไปขั้นเปลือกมันน้อมไว้ปุ๊บจนแล้ว
0: เ
1: ปลือกมันปุยปุยนั่นก็เหลือตั้งแต่เกียนมันมาฟันข้าวเหลียวลมมืดเหลือเสีย
0: โอ้ยหาหยังครับจำปวดนี่จะเป็นกลัวเนาะนี่จะเป็นเขาว่าเนี่ยกินเขาทองยอดเกิดหลายปีเป็นบ้าจะมาเสียลูกมาเสียลูกไปอ้อยมาอยากหายแต่เราหูไปถึงไหน
1: บ้าถึงไหนเลย
0: เจ้าสมาสัวหายตัวหิ้งเทอันแกนตกตาเนี่ยมันก็อยู่ข้างนอกกันตัวมันบ่แม่นแกนตกดูตกแหลกไอ้หาตำกวาดตำพุ่งเอ้ยมึงไปหาบ่าวทั่วบ้านอยากหายบ้านไอ้เมืองคนในจังสี
1: แม่นนี่นี่ตีด้ว
0: ยเยอะหูมันเป็นจังสีต้องแม่นคอยตีลูกเอ้ยมันจังสีท่านมั่นเจ้าสัวเจ้าบ่ท่านมั่นหรอก
1: นั่นน่ะไปหัวได้เลยนี่นี่กับบ่อินใจเด้ไปกินแหมันกับวานลงไปน้ำน้ำกองหัวลูกหัวลืนวัด
0: เออเหยียบหัวมันกองลงเด้คนก็ไปเป็นแหเป็นสัตว์บ่อื้อแต่ว่าผมมันบ่ยังจักเสร็จล่ะแม่ไปไปเรื่องนี่ค่อยเจ็บใจแทนเจ้าเฒ่าต้องแม่นแขนของไผสิเฮ็ดมันลูกเขยนี่ไปหาบ้านหายาใส่ให้ไปไป
1: ก็ไปคนเด้อซั่นเด้อ
2: บัดนี้คำก่อนพ่วงเล่งเจ้าบักเท่าแกกำลังมั่นปัดสะจันพอคำมีพันแห่งเงื่อนพ่อปันมาตกลงเอาลูกเผยหล่าเงื่อนคล้องบ่ได้แต่งเงื่อนคาดองกับบ่ได้ลูกสาวหล่าวาบ่เอาส่วนว่าทางพ่อเท่าเอามาอยู่น้ำกันเดียวนี่มันหลายเผยห่วมเพื่อนเดียวสดบัดนี้ฝนก็ตกแล้วตกห้วยห้ำน้ำออกแกงพอคำมีก็เลยแต่งให้ลูกเผยไปซอยขันผ้าปันปันให้หน้าแม่กองสีกับวายุลาลาขี้เขากีแต่ย่ำเลือกกวนบ่าเอาใจเขยปากหวานอ่อยหล่อว่าวบังรู้แม่กองสี
0: ในตอนนี้มาฟังบ้านแม่น่ากำลังอ่อยทั้งเขยบ่เคยเบื่อทางในได้แต่ทนทานในหัวใจดำท่อปานจับมือบ่เคยเพื่อออกจากเพื่อห้างให้ปันมาเกลือบ่เคยเผยโอกาสโอ้ยพ่อสิได้ดอกเกลือน้ำเดี๋ยวนี้หน้าห้องน้ำถึงน้ำห้องละอองฝนเคยก็มีหลายคนได้เต้าทนไว้อยู่กองสีลุ่งล่องเฝ้าเอาใจเคยทั้งเบาอ้อยทั้งเคยใหญ่น้องและหน่อยเลยอ้อยเบาทารันมื้อนี้ตื่นแต่เช้าก็ไล่หาข้าวปั้นแล้วกี่แม่ค่อยยายเคยทั้งหลายแล้วไว้บาดหาอยู่ยามเช้าค่อยก็มีเฮือนปั้นคันเท่านั้นบ่ล่ะอ่อนกองสียายป่าตื่น

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: 0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของได้เลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมแล้วแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
1: ก็มาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: วัยว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำหน้ามันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ันบ่จริงอายอย่าเว้าคันบ่เอาอายอย่าว่าแหมคำเว้าเป็นคำเว้าได้อายเอ้ยคำเว้าของคนเฮานี่มันเป็นเรื่องสำคัญเด้คันว่าหลุดออกจากปากมามันเอาขึ้นบ่ได้เด้มันบ่แม่นโจรนะคันว่าโจรเนี่ยบ่มีสัจจะอีหลีว่าผู้หญ้าผู้หญิงจับคมขืนให้เบิดไปหอดคิ้วย้ายเท่าเปลี่ยนใจวะนี่เนาะเป็นตะเหลือใจอยู่ดิรอโอกาสนี้มานานแต่สุดท้ายก็โบเบ๋เหมือนเก่าเหมือนเดิมเครียดไห้ไรหงทองขนองลำครับหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับให้คุณตาคุณยายเอ้ยอายน้องนงลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันกับปูบาวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตาขีดังวีอีกนี่ล่ะ
1: จะมีใครบ้างสมัครเป็นแฟน
0: ตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านนะครับมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนมวนเพลงพอเพลาะสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายเอ้ยอายให้ได้ฟังกันเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม
1: ่จนเงินไม่ใช่ของสำคัญ
0: เปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายหรือว่าคุณตาคุณยายนะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำฟังรายการเฮาเป็นประจำประจำตั้งแต่ออกอากาศวิทยุมือแรกตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าจังสี่ก็เปิดฟังโหลดได้ยินแต่ผู้นั้นผู้นี้โทรมาสั่งซื้อเดียวกะกาแฟเดียวกะสายตาเดียวกะกาสายเส้นเดียวกะน้ำมันนวดสูตรห่อนสูตรเย็นเงินบะอยากจะล่องเบิ้งน้ำเพิ่นเบิ้งสะก่อนนะมันเป็นจังไดเดียวนี่กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำนี้ตามที่ฟังมานี่มีแต่ผู้เก่าได้เหรอมาสั่งสื่อผู้เก่าแม่ผู้เก่าแน่ไม่แน่ขั้นว่ามันพอตอบโจทย์เนี่ยเขาเคยสิสั่งสื่อดูแท้กาสีวาล่องเบิ่งน้ำเพิ่นสักก่อนหน้าด้วยความยินดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ฝ่าตัดสินใจเด้อผู้ที่บ่เคยสั่งสินค้าก็ได้ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับล่องเบิ่งน้ำเพิ่นก่อนก็ได้สันตัวกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพครับเพื่อสุขภาพของเฮาอีพ่ออีแม่ครับก็ไปใส่ยังอื่นที่มันบ่ได้เกิดประโยชน์ไปยังหลายกว่านี้สันตัวเมื่อนี้ก็คือกันเนี่ยละเบิดไปหลายพันแล้วเด้เฮ็ดจังใดเนาะออกตัวไหนบูเนี่ย
1: ห
0: ั
1: วใจหูฟังยังบ้างจะมีใครบ้างสมัครเป็น
0: เอาไปเอามาเอ้ยกูเอากาแฟเงินไปซื้อกาแฟกินดีกว่าเพื่อนว่าแม่นแล้วย่ามบ่ถือจังสี่ก็เว้าได้ตัว
1: เนี่ยแหละจังสิจนก็บ่จนนั่งสิกลมหน้าพอเสียวอย่าพูดกัน
0: ก่อนหน้านี้เอ้ยบ่คิดฮอดจักเที่ยบ่คิดว่าเอ้ยเอาเงินไปซื้อกาแฟก่อนค่ำกินดีกว่าบ่ว่าจักเที่ย
1: มีไปก่อน
0: มีแต่050600คูณ100เด้อแม่เด้อเอาไปเอามาเป็นจังไดล่ะบาดเนี่ยชื่อบ่บาดนี้รุ่นนี้แล้วบ่มีชื่อตราบใดที่ยังมีเลขเด็ดบ่มีเขียดจักเที่ยดอกรุ่นนี้แล้วเนาะอีแม่สวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: โอ้ดิวรู้บ่อยล่ะน
0: ี่บ้าเดี๋ยวจะแม่สังเวียนครับ
2: จ้าจ้าแม่ว่าสิสร้างยา
0: จ้าเอาผลิตภัณฑ์เอาผลิตภัณฑ์เท่าไหร่จ้าแม่
2: เอาสายตาลูก
0: เอาสายตาเอากระปุกนึงป่ะจ้าแม่
2: ปุ๊บนึง
0: ได้เลยครับเดี๋ยว
2: ปุ๊บนึงกับว่าทรง
3: กาแฟก็ได้เหมือนกัน
2: กาแฟว่าหันหัวเขาก็กิน
0: โอ้โอ้โอ้โอ้ได้คือกันนี่แม่กระปุ๊กเดียวเขาก็ทรงคือเก่าแล้วครับแม
2: ่มาล่องมาสักเกินเนาะ
0: จ้าด้วยความยินดีครับเดี๋ยวลูกจับทรงให้มืออื่นนะแม่เด้อมือมันสูง
2: เจ้าบาทก่อน
0: กระปุ๊กละ650บาทครับมีอยู่30แคปซูล
2: เออคุกนึงจะเกินเน
0: า
2: ะ
0: จ้าได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้มืออื่นคาราเมลอาจจะเป็นมือวันเสาร์มือวันอาทิตย์ได้รับสินค้าได้แม่เด้อ
2: จ้าจ้า
0: จ้าใจแม่ขอบพระคุณแม่สังเวียนหลายๆครับ
2: ร้อนสิทธิ์แรกกัน
0: ครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับคุณนะครับคุณแม่สังเวียนขันถมด้วยนะครับสายตา1กระปุก650บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับคุณตาคุณยายเอียไอน้องนุ่งลุงป้าน้าอาที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเรื่องสายตามันเป็นเรื่องสำคัญในละเนาะอีแม่ครับดวงตาคู่สวยๆงามๆของคุณมีใครดูแลหรือยังขันว่ายังบ่ท่านได้มีผู้ใดดูแลบ่ท่านได้มีผู้ใดเบื้องแง้งนะครับสนดกสนใจสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำโทรมาหาเบาเดี๋ยวได้เลยครับเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตาเอาไปบำรุงสายตากันได้เลย1กระปุก650บาทมีอยู่30แคปซูลสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทมีของแถมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับขอเป็นส่วนลดอีแม่บ่เอาดอกของแถมแม่ขอเป็นส่วนลดให้แม่ได้เท่าใดเหลืออยู่ 1,200 บาทครับส่วนดอกส่วนใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้0902927444090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ

0: บ้าเมื่อกี้สิมามวนแต่ละหือเดียวนี่บรรยากาศเนี่ยมือแรงเนาะอีเมียฟ้อนเซยักบาทบังกันเด้อคือสิมวนแต่เราถ้าคนเปิดเพลงก็เปิดดีปานหมาถ้าคนฟังเพลงก็ฟังดีปานเทวดาอ่ะ17นาฬิกานะครับอีก30นาทีบรรยากาศยามมื้อแลงฟังเพลงเก่าๆซะแล้วครับเป็นนายใครควงพ่อลำเตยอย่างเดียวลำเพิ่นอย่างเดียวฟ้อนใจอย่างเดียวชีวิตนี่อย่าไปหาทุกข์หายากช่วงนี้ม่วนไว้สักวันฟังเพลงแล้วมีความสุขฟังเพลงแล้วรู้สึกว่ามันเห่าใส่แสดงว่าสุขภาพร่างกายดีเนี่ยคันว่าฟังเพลงแล้วฟังย่ำใดย่ำใดกระบมวนกาแสดงว่าไม่เหลียวหายใจได้ก่อนโรคตับกำลังถามหาหมอลำเพิ่นว่าเนี่ยเด้อเราเกิดอันโจจะกราบเอา090ก็รับ29274440 902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้คุณตาคุณยายเอียไอน้องนุ่งลุงป่านาอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนครับทุกท่านทุกพื้นที่ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนครับครับเดี๋ยวรับสายครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่สุภาพร
1: อยากขอฟังเพลงนั้นแม่คำคำบ้านวันได้บ้างคัน
0: เพียงอันใดจะแม่เพียงใดครับ
1: เพลงงานขึ้นหอดบ่เศร้าแม่ขึ้นหอดบ่เศร้าตั้งแต่ว่าสิบ่าตัวสิบ่าโทษเลยกับขึ้นหอด
0: ตีโอ้ยเพลงขึ้นหอดบ่เศร้าว่ะตีบานนี่ได้เลยนะครับผมได้ยังกินแล้งไอแม่ทั้งนั้นน่ะ
1: เดี๋ยวมื้อนี้ตีอ้าวมีสมปลาสมไข่มันสมโตมัน
0: โอ้โอ้โอ้โ
1: อ้อ๋อมากินด้วยกัน
0: นะเชิญแสบเชิญแสบเลยจ้าแม่ครับผม
1: มันของเขาอ้างลางเจอในเล่าว
0: ั
1: ดม
0: ืออ
1: ะไร
0: โอ้ยก็ชีคักเถอะล่ะเนาะท้องใครอ้างลางอยู่นี่เนาะเอาขอบคุณกับคุณนี่แม่สุภาพรหลายๆได้แม่เด้อ
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่สุภาพรดงใหญ่นะครับบ้านนุ่นตุนทางตำบลบ้านขามครับขอบคุณขอบคุณนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเขาไม่แม่มาขึ้นหอดบาสาววาสันได้เลยนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายยายอ้ายน้องนุ่งลุงปานะให้ได้ฟังกันนะครับ

0: รักนะครับที่หัวลำโพงเป็นเวอร์ชันนะครับของคุณแม่ทองใบแม่เฒ่าของอาจารย์ตุ่มพิ้นสิงครับเวลานะครับอาจารย์จอมอาจารย์ข้าแล้วจังไรก็ขอบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก้อนคำครับเดี๋ยวรับสายครับ
1: บ้านก้อนคำครับ
0: ครับผมแม่แล้วครับ
1: โอ้ขอฟังเพลงนะ
0: เพลงไหนครับ
1: เพลงชีวิตนกนะนกพันพนาร้องกัน
0: นะอ๋อนะครับผมได้เลย
1: ได้นั่งรถจักรยานยนต
0: ์ครับผมครับผม
1: แค่นึงแล้ววันนี้ก็นั่นจากแจ้งสนามนั่งด้วยเนี่ย
0: ครับผมครับผมเดี๋ยวเปิดซูฟังพ่อซูเมทเด้อ
1: เออครับครับ
0: ครับครับผมครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้า
1: อยู่มันใส่พลังแสงอาทิตย์เนี่ย
0: โอ้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเปิดซูฟังพ่อเด้อ
1: เออจังไงจังไงพลังแสงอาทิตย์จะเปิดได้เองตีกันจำนวนทุกคน
0: โอ้ตะเวนไก่ชิ้นนี้แล้วน้องบอก
1: เออทั้งตัวนั่งด้วยเขาเรียนนี่เราก็นะ
0: โอ้ครับผมครับผมมาขอพระคุณพ่อได้หลายครับ
1: ครับครับ
0: ผมดัง
1: ดี
0: มาดี
1: ครับแต่ทางนี้เจ้าที่จะสนามนั่งดังดีครับ
0: โอ้ชัดแจ๋วเลยนะพ่อน้อ
1: โอ้ชัดแจ๋วชัดแจ๋วมาจอมแต่ทางนี้ได้ผิดกันแล้วยอมรับด้วย
0: ครับผมครับผมมาขอพระคุณพ่อได้หลายครับ
1: ขอบคุณหลายครับ
0: มาดีครับมาดีครับนะครับผมขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสุเมธสมบัติคำนะครับทางปุ่นและครับทางแก้งสนามนาสองให้สองสองขอบคุณขอบคุณอีพอหลายๆนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นคุณยายจันทราบู้ทองทางตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟซีกรอง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าคนหนูขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่วิภาคำทองตำบลคำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็น1ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่นันทนาเควิงตำบลหนองโกอำเภอกระนวนขอนแก่นนะครับกระใสเส้น2อาบน้ำ3ล้างหน้า2 1,295 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อชุมพรปัญญาพลนะครับทางบ้านหน้าตำบลนะครับซัมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับสายตา1กระปุกกาแฟอีก1กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นน้ำมานวดสูตรเย็นนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อทองใบพิมพ์โคตร
2: พี่น้องครับ
0: ทางตำบลโขกใหญ่นะครับอำเภอโนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยนะครับขอเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าคนหนูขอบุญกับคุณคุณแม่หนูพิษเหมือนเราทางตำบลนำปรีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นผ้าถุงขอบุญกับคุณนะครับคุณแม่ศูนย์ทองแสงทางตำบลโคกจานอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ2กระใสเส้น1 1,050 บาทของจำรวยขอเป็นสบู่ล้างหน้าครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เกศพรมสุรินทางตำบลคำปลายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าคนหนูขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บุญมีอำนาจทางตำบลคำบอนะครับอำเภอวฤชภูมิจังหวัดสกลนครสายตา1กระปุก650บาทขอบุญกับคุณนะครับคุณเพียรรัศมีภูดวงจิตบ้านนาเหี้ยตำบลเชียงเย็นอำเภอเมืองอุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นนวดร้อนขอบุญกับคุณนะครับคุณแม่มัชชานาวงศาทางตำบลนาครับนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็น1ขอบุญกับคุณแม่จ้อยชัยกล้าวบ้านกุยครับตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุก300บาทขอบุญขอบคุณคุณแม่แก้วโฉมเฉลาตำบลนาครับธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสายตา1น้ำมันนวดสูตรเย็น1สบู่ล้างหน้าอีก1,930 บาทครับขอบุญขอบคุณคุณพ่อชมพูอัมภัยยวนน้ำกัน2ตายายนะครับบ้านใต้พัฒนาตำบลบ้านใต้นะครับอำเภอสว่างแดนดินสกลนครสายตา1กระใสเส้น1 1,100 บาทของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนและก็ขอรูปดีเจขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ปราณีตรุษศาสตร์ ทางตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็กกาฬสินธุ์น้ำมันนวดสู่ร้อน2กระปุก300บาทแล้วก็บุญกับคุณนะครับคุณแม่บุตรดีแก่งไอ้กิ่งแก้วทางตำบลไผ่ใหญ่นะครับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ1กล่อง350บาทแล้วก็บุญกับคุณนะครับคุณแม่บุญส่งคนซื้อบ้านหนองคานะครับตำบลนำหม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครกาแฟ2กล่อง600บาทขอบุญขอบคุณคุณแม่ลองหลักคนทีทางตำบลปางกูนนสังหนองบัวลำพูนะครับกาแฟ1กล่อง350บาทขอบุญขอบคุณคุณแม่แดงโถแก้วบ้านโน่นชาตินะครับตำบลเล่าบกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีกระใสเส้น1กระปุก450บาทขอบุญขอบคุณคุณแม่สังเวียนนะครับขันถมตำบลหนองซ่อนนะครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามสายตา1กระปุก650บาทนะครับขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกพื้นที่ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับพ่อกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะเป่ามุนคืนนี้ไปใส่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

อภิวาทสุนทรภู่บรมครูจอมกวีรัตนโกสินทร์ศรีเป็นนิรันดร์เนิ่นนานมาเชิญเขาโครงพระอภัยร้อยเรียงให้โอรสาสุดสาครเรืองฤทธาเป็นนิทานสำราญใจ

哎，那怎样快乐

0: ้ที่บอกว่าเจ็บนั่นมันเป็นใครแล้วเว้ย
1: ป๊าช่วยเมียด้วย
0: นั่นมันเมียปราบไปจะคลอดแล้ววะเนี่ยเอ้ยไม่ได้ต้องไปช่วยเขาฝากเอาไว้ด้วยสิเอ้าแล้วเจ้าอยู่ทางไหนแล้ววะน่ะเ
1: ออทางนี้นะจ
0: ๊ะเดี๋ยว
1: ทางนี้จะตาทางนี้
0: มันมืดกำกำอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเห็นซะด้วยสิเว้ยเอ้ยพอข้ามาทางนี้เสียงเองก็อยู่ด่านโน้นแล้วมันยังไง
1: ทางนี้จะทางนี
0: ้เอ้าทางนู้นเหรอเดี๋ยวเว้ยข้าจะไปเดี๋ยวนี้
1: เหรอเร็วจะตา
0: แล้วมันอยู่ไหนเนี่ย
1: ข้างหลังจะตาจ๋า
0: อยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกเอาล้อมไปล้อมไปต้องหามาช่วยแล้วไงจะล้อมทำไมอีกเรา
1: หาง
0: ขอโทษสอลี่สอดวงสออูด้วยน่ะข้าก็ไม่ได้มายุ่งแต่อีตอนคลอดทำไมต้องมายุ่งกับข้าโอมข้าจะโอมอะไรวะเนี่ยโอมอะไรดีวะเอาอย่างนี้ดีกว่าวะโอมตะลิดติดชึ่งจะมึงไปไหนละพี่ทุกท่านทุกสันเปลมปลี
2: ก็เจ็ดสีพี่มีพวกคุณ
0: เอ้ยพวกใครวะน่ะเออ
2: แม่ผ
0: ี
2: เส
0: ื้
2: อสมุทรเจอแล้วนางเลือดนี่เอง
0: ไอ้พวกอีสานเอเล่เอาล่ะมารู้พลังนี่นะนี่พอจิตสันเลยเอาพี่วันโดส่งไปนี่นะเบคแฮมยิงนี่นะ
1: โรนันโดไม่ใช่ท่านตา
0: น้อยเนี่ยไอ้พวกปีศาจไม่รู้จักข้าซะแล้วข้านี่นะโว้ยอดีตศูนย์น่ะนักบุญเศร้าแทบตะลอยเป็นไงวันหลังมาอีกนะเว้ยพวกเองมันจีบจ่อยพวกเราเทวดาสี่ทิศมาแล้ว
3: มาเช็คชื่อกันหน่อย
4: เทวดาทิศเหนือเจ้า
0: เทวดาทิศใต
3: ้ตะวันออก
5: ตะวันตกฮะ
3: แล้วเรามาช่วยกันหน่อย
0: พวกเรามาช่วยกันตาม
3: คนละไม้ละมือเลย
0: เอาปืน
3: จำปืนเอาเร็วอย่าช้าเลยนะเร็วเร็วทำอะไรอยู่เนี่ยเอามาช่วยกัน
0: หรือจักปีไม่ติดนี
3: ่เร็ววิ่งต่อภาษาอะไรวะเนี่ยเอาเร็ว
0: เราอย่าอู้ตาช่วยกันสักแรงน
3: ี่ฉันก็ปรับ
6: ตัวเองนี่ตัวเองฟังกันหน่อยสิจ๊ะนี่เรามารวมพลังเบ่งให้น้องเงือกกันดีกว่าไหมมาเลยมา

0: นได้แล้วจ้าอย่าว่ายน้ำหนีแม่สิลูกแม่เหนื่อยนะลูกนะ
1: แม่มาน้ำจ้าเขาเป็นลูกใครทำไมถึงเขาต้องมาว่ายน้ำแถวนี้ล่ะจ้า
2: แม่ลูกไม่ง่วงหรือไงจ๊ะแต่ทำไมไม่มีหองล่ะอ๋อ
0: เขาก็คงเหมือนพ่อเขานั่นแหละจ้าแม่ม้าน้ำ
3: ลูกครึ่งก็ดีอย่างนี้แหละรูปร่างเป็นคนแต่ว่ายน้ำเก่งเหมือนปลาเกิดมาก็ว่ายได้เลย
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โหถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายอะไรเห็น

0: ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
1: ก็มาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: แพทย์สัตว์มดนะคะเป็นแพทย์สัตวกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ล่าเมียไปซาอุนะครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่พิมพ์ใจเพชรพลานชัยแล้วก็คุณพ่อปอฉลาดน้อยนะครับผมสวัสดีครับประมาณสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: ครับขอสั่งได้ไหมครับอยากลงสายตาครับ
0: สายตานะครับเอาจากกระปุกครับกระปุกหนึ่งบ่
1: เอากระปุกนึงครับแล้วก็เอากาแฟ2คร
0: ับ สายตา1กระปุก650บาทกาแฟ2กล่อง600บาทเป็น 1,250 บาทเอายังเป็นของชำร่วยครับ
1: นี่ยังนะครับ
0: 1เสื้อนะครับเป็นเสื้อยืดแขนยาวคอปกแล้วก็2ผ้าถุง3ผ้าขนหนูผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัว4นะครับน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวแล้วก็5สบู่นะครับผมอาบน้ำล้างหน้า
1: น้ำมันนวดก็ได้คร
0: ับน้ำมันนวดเอาสูตรใดครับสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียว
1: สูตรสูตรหนักข้อหนักแบบไหนครับ
0: อันใดก็ครับ
1: สูตรหนักข้อหนักแบบไหนผมกับโบรู้กันครับ
0: อ๋อมันตัวสมุนไพรตัวเดียวกันนะครับผมจะเอาหรือว่าจะเอาส
1: ูตรเย็นก็ได้ครับ
0: เอาเย็นก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมได้เลยนะครับเพื่อนเคยสั่งบ้านอ้อครับผม
1: เคยสั่งมาหลอกนึงนะครับ
0: เคยสั่งแล้วหลอกนะครับเพื่อนซื้อไว้จังไหนครับผู้รับสินค้าแต่ก่อนตะกี
1: ้ดีสิริรักษ์ครับ
0: ซื้อไว้จังไหนก่อนครับ
1: คือดีสิริรักษ์ครับ
0: คุณเป็นพ่อดีบ่ครับหรือไว้จังไหน
1: แม่ครับพ่อดีครับ
0: คุณพ่อดีนะครับนามสกุลครับผม
1: สิริรักษ์ครับ
0: เดี๋ยวเด้อนะครับผมหาข้อมูลซะก่อน
1: คร
0: ับ คุณพ่อดีนะครับผมอย่างก่อนน้ำสกุลอย่างก่อนครับ
1: สิริรักษ์ครับ
0: สิริรักษ
1: ์สีแมนครับ
0: นะครับผมใส่เนาะบ้านนี้เนาะผมคือหาบ่พอเนาะคุณพ่อดีนะครับผมน้ำสกุลสิริรักษ์วตี
1: แมนครับ
0: องนะครับเบอร์โทรได้ครับเอาเบอร์โทรเพิ่นเบอร์โทรเก่าแล้วว่าเบอร์โทรใดครับ
1: เบอร์โทรเพิ่นติ
0: ครับผม
1: ว่าที่น่ะผมก็เอาเบอร์นี่นะครับโทรเบอร์ที่ผมโทรอยู่นี่นะคร
0: ับ อ๋อแต่ก่อนก็เอาเบอร์ใส่เบอร์นี่แม่นบ่
1: แม่นๆครับ
0: โอ้เดี๋ยวนะครับคนหาตามเบอร์โทรก่อนซะนะนะครับเว้า062เนาะอืม5 6นะครับ470นะครับผมเอ้ามันคือบ่ขึ้นมาเนาะนะครับเป็นบ่เป็นหยังครับขอไม่ก็ได้นะครับผมคุณพ่อดีเนาะ
1: แม่นครับ
0: สิริรักษ์บ่ครับ
1: แม่นครับ
0: สิริรักษ์นะครับบ้านเลขที่ครับ
1: 431ครับหมู่2
0: 431หมู่2นะครับตำบล
1: เจริญศิลป์ครับ
0: ตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์สกลนครเนาะ
1: แม่นคร
0: ับเบอร์โทรกับเบอร์โทรที่โทรมานี่แหละเนาะ
1: ครับ
0: โอเคนะครับผมเดี๋ยวจะส่งให้มืออื่นนะครับผม
1: คร
0: ับ ผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสายตา1กระปุกกาแฟอีก2กล่องนะครับเป็น 1,250 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นนะครับส่งในนามของคุณพ่อดีสิริลักษ์นะครับผมขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำหาเพลงของแม่สุภาพรนี่แม่ว่าขึ้นหอดบ่เศร้าหาบ่พออีแม่ไอแม่ว่าเว้าตั้งแต่บ่าย2จนว่าหอด 6:00 นกว่าๆบ่แม่นท้องไข่อังลางแล้วบ่ไอแม่ว่ามีแต่ล่มเลยแม่อยู่ในท้องก็ได้ปากงาบงาบล่มเข้าท้องถ่วงไข่อังลางอยู่กันยังว่าก็จะพี่ยอมเสมอที่ทำในไปก็เว้าจนว่า 3-4-5 ชั่วโมงเนาะล้มมันก็เข้าถ่วงเป็นธรรมดานะล่ะก็เลยถ่วงไข่อังลางอยู่ได้เดี๋ยวน้องอดใจนั่นไปครับพี่หาเพลงของคุณแม่แล้วบ่พอนะครับเดี๋ยวหาเพลงของสายันสัญญาเปิดสู่ฟังได้แม่เด้อพยาเป็นเพิ่นชายได้มานี่จะแม่นผู้เอิ้นเมียพี่นั้นยาสุเหลียวไปยา090ครับ292744ครับ090292744อีก1ผลงานเพลงนะครับจากคุณพ่อสุเมทางแก

0922-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-

0: ยายกับหลานหน่อยเนาะอีแม่เด็กหน่อยเอากันผู้เฒ่าได้ลูกเพิ่นว่าแต่ว่าฮักลูกทอบักตานฮักหลานทอบักเผาดิได้เลี้ยงมาผ้าใหญ่เรียบร้อยแล้วก็โอ้ยฮักคือหยังนี่แพ่งคือดวงตาแพ่งคือหน่วยตานี่ดิแต่ว่าพ่อแม่มันก็ยังอยู่ดอกว่าแต่ว่ามันเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ยังเบิดเกิดมากับเมียนตากับยายนี่แล้วเลี้ยงเมียนปูกับยานี่แล้วเลี้ยงส่วนวัตถุมันน่ะแม่พ่อแม่มันน่ะจักไปใส่เบิดป่านนั้นว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยเงินบ่ส่งมาจักเถีย
1: ต้องทำยายตาอาชีพเฮ็ด
0: ปีใหม่ก็ผ่านไปสงกรานต์แล้วก็แล้ว
1: เฮ็ดงานบ่พ
0: อฝนเดือน6แล้วก็แล้วเข้าสากก็ผ่านไปปีใหม่กำลังสีมาแต่ว่าบ่เคยเห็นหน้าลูกจักเทีย
1: ได้อยู่กับฟันสู่ประสาม
0: ีแต่ว่าบ่มีเวลาบ่มีเวลา
1: ก่อนหัวเขาคอยทาฟัง
0: ตามยุคตามสมัยเนาะคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: อยู่กับหลานน้อยสองคน
1: ก็เห็นแต่ความว่า
0: อาชีพกับรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะพ่อแต่ได้เงินค่ำกำแก้วให้หลานได้ไปโรงเรียน
1: หอบลูกมาให้แม่เฝ้าแล้วซุ้ม
0: ยุคสมัยสู่มือนี่มื่นตาอาปากขึ้นมาได้ใส่เงินโลดเด
1: ้
0: เลี้ยงลูกบ่คือสมัยตะกันตะกี้เด
1: ้
0: สมัยสู่มือนี่ใส่เงินค่ะปืนใหญ่สิอยู่หน้าป่าสิอยู่ตลาดกระดาษขาดขาดสิอยู่ตึกหรูหมูสิกิโลละร้อยบักหูย่อยสิได้ค่ากินกาบินสิบ่มีมองจับน้ำบักจับสิได้ล้อมทงเพิ่นว่าดงสิบ่มีไม้ไม้สิบ่มีแกนคนกะสิแล่นเข้าไปอยู่ในเมี่ยงเบิดแล้วอยู่บ้านก็มีแต่ผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยเท่านั้นแล้วเต่าเล่าหลานก็ไปหาเฮ็ดเวียกเหตุการณ์เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำท่วมเ
1: นี่ย
0: สีมาย้ำไหนผู้เนี่ยกลับมากลับมาขอเงินตัวบ้านเนี่ย
1: บ้านว่าหลานเป็น
0: เนี่ยมาแต่ละเตือแต่ละที่นี่แม่ได้ขายเข่าตัวส่งมันไปกรุงเทพเนาะบางผู้บางคนบอกว่าปีใหม่เนี่ยมึงบ่ตั้งมาก็ได้เด้อคาดว่าคืนฮอดกูโทรหาก็ได้เพิ่นว่าเฟซก็มีไลน์ก็มีโทรมาโลดบ่จำเป็นต้องมาก็ได้เนี่ยคันว่ามาย่ำได้ย่ำได้เข้ากูเบิดย่ำนั่นมามือแรกก็ป่วนใส่มืออยู่ดอกพันสวงพันเพิ่นเป็นเสียดิเสียกรุงเทพเนาะกลับมาแล้วก็โอ้ยบัดนี้ญาติพี่น้องหรือว่าหมู่พวกแตกครอบอยู่เว้ยก่อนกสิกับก็มีแต่พ่อกับแม่นี่แหละขายเข่า
1: ล้านเป็น
0: เอาไปแต่เสียค่ารถ
1: พ่อแม
0: ่ส่งมันกลับกรุงเทพ

0: ตาใหญ่นะครับกับล้านน้อย1ผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่สิริพรอำไพพงษ์นะครับผมสวัสดีครับผมบานสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ใส่ตา3
0: ครับ
1: ใส่ตา3
0: แคม
1: เอากาแฟเด้อ
0: ของแถวเอาไหนแน่จ้าพ่อครับ
1: สายตา3กระปุก
0: สายตา3หนูพ่อเนาะ
1: ครับ
0: สายตา3 1,800 บาทนะครับผม
1: ของแถมเอากาแฟครับ
0: ของแถมนะครับรับเป็นกาแฟแล้วพ่อเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งไปให้เด้อพ่อสั่งท้องเด
1: ้อครับ
0: ผมขอบพระคุณนี่พ่อหลายๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อสังทองวงชาสายตา3กระปุก 1,800 บาทของจำรวยขอเป็นกาแฟขอบคุณขอบคุณอีพ่อหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเวลาเบิดเวลานะครับป้าดิวเชียได้อำลาพาจากคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการไปสักก่อนในบาทเนี่ยบอยยะไก่จากนาเวลาพัดมาอะไรบอยยะไก่จากพี่น้องเวลานันพัดดวนมาคันเบาเดียวเบาบ่เป็นกาวอภัยโทษโอ้โหชีเด้อแม่เด้อพ่อเด้อเบาบ่ท่านจำนี่เก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากะปีกับน้องบ่เข้าท่าหาเธอผิดผาดพังอภัยข้าผู้วากรอนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าโซ่อย่าหัวโตก้นปอกอย่าลืมขึ้นหอดเบาเดียวเด้อมืออื่นใบ2พ่อปอกกับผมใหม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: สิบทิศภาคสองหมู่ซ่าจาแซบจากบทประพันธ์ของสิงห์ขอนตอนที่122พันตำรวจโทเอกรัฐรับคำสั้นๆไม่ออกความเห็นใดๆในเรื่องนี้ให้อิสระแก่ลูกน้องเต็มที่จ่าสิบตำรวจตะไลรีบพร่องขึ้นในใจงั้นก็ดีแล้วเรากำลังจะวิ่งเต้นหาเงินสัก 3,000 ไปให้แม่ก่อนบ่ายโมงเมื่อเจ๊เทพินมีเจตนาแรงกล้าแบบนี้เราก็จะยืมก่อนละวะผมก็คงไม่ขัดเจตนาแล้วล่ะครับขอบคุณเจ๊เป็นอย่างสูงครับเขารีบรับเงินปึกนั้นพร้อมกับไหว้ด้วยมืออันสั่นระริกเพราะรายการแรกที่จะใช้คือ 3,000 บาทรออยู่เทพินรับไหว้แล้วเรื่องที่ฉันเสนอให้พาหมู่เชนไปอยู่บ้านของฉันที่มิดชิดหน้าการประปาล่ะจะว่ายังไงผมขอปรึกษากับท่านรองเอกรัฐดูก่อนนะครับได้ค่ะตกลงยังไงโทรแจ้งด้วยนะครับเจ๊เรื่องนรงรีบเอ่ยเห็นรองเอกรัฐบอกว่าจะได้รับมอบหมายให้สืบสาวเรื่องคนร้ายที่จะกำจัดหมู่เชนว่าเป็นกลุ่มไหนใครใช้มากระทำการใช่ไหมใช่ครับและความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับยังมืดแปดด้านอยู่เพราะในตัวของคนร้ายทั้งสองไม่มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นนอกจากรอผลการพิมพ์ลายนิ้วมือจากกองพิสูจน์หลักฐานเท่านั้นแหละว่าเป็นใครและก็มาจากไหนแล้วที่สงสัยตำรวจจะวางยาคนร้ายในห้องขังล่ะจะพอจะมีข่าวคืบหน้าไหมครับว่าเป็นตำรวจนายใดมืดแปดด้านเหมือนกันล่ะครับตอนแรกก็เพ่งเล็งไปที่สิบเวรตอนนี้ไม่ใช่แล้วและยังไม่รู้จะจับมือใครดมได้ครับแต่ผมก็จะพยายามต่อไปจ่าสิบตำรวจตะไลฉลาดพอที่จะไม่พูดเรื่องที่พันตำรวจโทอรชนกับพวกพยายามจะวางยาพิษทำลายสมองและความจำของจ่าสิบตำรวจสามารถสิบเวรเพราะถึงเวลานี้แล้วเขาฟันธงลงไปว่าสามแม่ลูกคือตัวการใหญ่ในเรื่องร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นงั้นฉันกับลูกๆ ก็ต้องขอลาท่านรองและก็จ่าไปก่อนอย่าลืมนะจ่าเรื่องบ้านพักที่หน้าการประปาฉันจะให้อยู่ตลอดเวลาเพราะต้องการสนับสนุนหมู่เชนด้านความปลอดภัยและก็ด้านงบประมาณนางเทพินรีบตัดบทและไหว้ลาเช่นเดียวกับลูกชายและลูกสาวครับสวัสดีครับขอขอบคุณที่อนุเคราะห์เงินแก่หมู่เชนอีกครั้งนึงผมกับทีมงานจะขอทำงานเพื่อประชาชนต่อไปครับรองผู้กำกับเอ่ยในตอนท้ายรื่นรื้อดีเข้าไปลูบศีรษะหมู่เชนซึ่งหันหน้ามามองสามแม่ลูกตาละห้อยคล้ายๆจะยิ้มด้วยแต่เป็นยิ้มแบบพิกลแถมอ้าปากแลบลิ้นขึ้นลงมีเสียงแฮกๆออกมาหมู่เชนหายงอนแล้วไปแล้วนะและเจอกันเทพินเข้าไปลูบศีรษะด้วยไปก่อนนะเชนและพบกันที่บ้านโมนากำลังรออยู่นะจ๊ะสามแม่ลูกออกไปจากห้องในที่สุดเชนกระโจนนั่งเก้าอี้แทนที่เทพินทันทีอย่างหน้าตาเฉยจ่าแสบลุกขึ้นยืนพรวดพราดไอเชนมึงแกล้งกูทำไมวะท่านรองครับผมขออนุญาตสั่งสอนมันไม่อนุญาตท่านรองครับถ้าไม่กำหลับมันเสียบ้างมันก็จะได้ใจแกล้งผมต่อหน้าพวกคนตลอดผมไม่ยอมนะครับงั้นเอาแบบนี้นะจ่าเงิน 50,000 ที่คุณเทพินมอบให้จ่านำไปฝากในบัญชีจ่าได้เลยไม่ต้องลงบันทึกประจำวันจ่าจะเบิกจ่ายอะไรก็ทำได้ทันทีผมอนุญาตเป็นกรณีพิเศษไม่เอาผิดอะไรด้วยหวานคอแรงแล้วเหล่าจ่าแสบนึกอยู่ในใจขอบคุณครับซุ้มเสียงของจ่าแสบดูดีขึ้นทันตาเห็นแล้วเรื่องจะเตะหมูเชนเป็นการทำโทษน่ะยังจะทำอยู่อีกไหมไม่ละครับท่านรองแปลว่าเห็นแก่เงินละสิเอกรัฐจี้จดไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับแต่ก็มีส่วนน้องชายกับน้องสาวจากกลับไปแล้วเหรอตะไลสะดุ้งเฮือกหน้าเจื่อนย้อนถามเบาๆท่านรู้หรือครับว่าน้องผมมารอพบก็เห็นคุยกันที่หน้าห้องผมก็แง้มประตูดูแต่ไม่ได้ยินชัดว่าพูดคุยอะไรกันเพราะอยู่ไกลรองผู้กำกับหนุ่มบอกหน้าตายจ่าแสบทำหน้าปูเลี่ยนปูเลี่ยนกลับไปแล้วครับไม่มีอะไรแล้วผมจะนำเงินนี้ไปเข้าบัญชีผมยังไม่ต้องไปคุยกันก่อนมีเรื่องจะคุยมากมายใกล้บ่ายโมงค่อยไปมีนัดไม่ใช่เหรอแบบนี้ท่านรองก็รู้ว่าผมจะไปพบใครตอนบ่ายโมงไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละนี่จ่าเรามาวิเคราะห์สามแม่ลูกนี่เป็นการด่วนเพราะพฤติการมันชัดเจนครับ ผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันสามแม่ลูกเนี่ยจะต้องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอะไรอะไรหลายๆอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้อย่างแน่นอนเพราะติดตามใกล้ชิดเราเหลือเกินคนเราถ้าไม่ต้องการผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจะทุ่มถึงขนาดนี้เหรอใช่ไหมครับท่านใช่นะใช่แน่แต่พวกเขาจะอยู่เบื้องหลังอะไรนะเราต้องช่วยกันวิเคราะห์ให้ละเอียดไปเลยครับท่านงั้นประเด็นแรกจ่าว่าเจ๊เทพินกับคุณฤดีทำไมสนใจและก็เอาใจใส่หมู่เชนมากมายถึงขนาดทุ่มเงินเป็นหมื่นๆเป็นค่าเลี้ยงดูกับจะให้ที่พักพิงปลอดภัยเพื่ออะไรไหนว่ามาสิผมคิดไว้แล้วคือสองแม่ลูกนั้นจะต้องรู้เห็นเรื่องที่เสียเหลืองชายหายไปกับค้าสิ่งผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจำเป็นที่จะสร้างความคุ้นเคยกับผมและไอเชนกับการบล็อกให้ไอเชนอยู่ในที่ที่สองแม่ลูกต้องการคือบ้านหน้าประปาประเด็นแรกที่จ่าว่ารู้เห็นการหายตัวของเสียเหลืองชัยน่ะมันเกี่ยวอะไรกับหมู่เชนด้วยล่ะเอกรัฐถามทันทีเพราะประเด็นนี้เขาหมายตาไว้เหมือนกันจึงอยากจะถามความเห็นของลูกน้องเกี่ยวสิครับท่านรองมันไม่แน่สองแม่ลูกนั่นอาจจะโบกปูนฝังเสียเหลืองชัยไว้ในบ้านหลังใหญ่นั่นเมื่อรู้ว่าเจ้าเชนมันแสนรู้แบบนี้จึงจำต้องทำความคุ้นเคยและก็เอาเงินฟาดหัวไปเรื่อยๆจนเราทำอะไรเขาไม่ได้ท่านรองเองก็ถูกเสนอเงินถึง 200,000 มาแล้วไม่แน่นะครับท่านรองในขณะเดียวกันน่ะสองแม่ลูกอาจจะอยู่เบื้องหลังการสั่งฆ่าเจ้าเชนไปด้วยไม่เห็นเหรอครับเมื่อกี้คุณเลิงนั้นรองก็คาดคั้นถามผมเรื่องสงสัยตำรวจที่จะวางยาผู้ต้องหาตายในห้องขังผมว่ามันเกี่ยวโยงกันแน่ๆแปลว่าจ่าสงสัยเจ๊เทพินกับคุณฤดีในประเด็นของเสียเริงชัยมากที่สุดใช่ครับไม่อย่างนั้นพวกเขาจะก่อติดไอ้เชนแล้วก็เล่าถึงขนาดนี้เหรอครับถ้าไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังน่ะมันก็น่าคิดที่สดจริงๆด้วยแล้วทำไมเจ๊เทพินและคุณฤดีซึ่งเป็นลูกจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวของเสียเหลืองชัยด้วยล่ะผมคาดเดานะครับว่าเจ๊เทพินต้องการมีผัวใหม่แต่เมื่อมีเสียเหลืองชัยขวางอยู่แบบนี้ก็ต้องกำจัดกันละเพราะเสียแกก็ไร้สมรรถภาพแล้วคุณฤดีล่ะพันตำรวจโทเอกรัตน์ย้อนถามก็ต้องช่วยแม่เพราะอาจจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเสียก็เป็นได้หรือเป็นลูกแท้ๆเมื่อแม่พลั้งพลาดไปแบบเนี้ยก็ต้องช่วยแม่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ส่วนพ่อซึ่งตายไปแล้วก็ต้องปล่อยเลยตามเลยที่สำคัญลูกย่อมรักแม่มากกว่าพ่ออยู่แล้วนี่ครับจ่าตะไลนี่ความคิดความอ่านใช้ได้จริงๆและใกล้เคียงกับที่เราคาดคิดไว้มากซึ่งท่านผู้บัญชาการก็คิดแบบเดียวกันแล้วประเด็นค้าของเถื่อนล่ะจากคิดว่าสามแม่ลูกค้าอะไรกิจการรถบรรทุก10ล้อร้อยหัวคันเนี่ยยังไม่รวยพออีกเหรอรองเอกรัฐถามในประเด็นสำคัญมันไม่แน่ครับท่านรองเราอาจจะดูว่าเขาร่ำรวยเพียงพอแต่ลึกๆแล้วอาจจะเป็นหนี้เป็นสินหลงหลังก็ได้จนต้องขายยาเสพติดเช่นยาบ้าหรือว่าของเถื่อนอื่นๆเพื่อเอาเงินมาชดเชยในส่วนที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ยิ่งมีรถยนต์มากมายแบบนี้กิจการค้าของเถื่อนยิ่งทำได้สะดวกจะใส่รถคันไหนก็ยอมได้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วสามแม่ลูกก็ต้องหาทางกำจัดเจ้าเชนเพราะไอ้บ้านนั่นจมูกมดหูผีอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่ผมสงสัยสามแม่ลูกในประเด็นรองซึ่งไม่ควรมองข้ามครับใช่ไม่ควรมองข้ามประเด็นนี้จริงๆแต่ดูมันว่าจะทิ้งน้ำหนักไปที่เจ๊เทพินกับคุณฤดีนาใช่ครับเพราะคุณเลิงนาหลงน่ะดูอ่อนแอไปนิดนึงท่าทางจะเป็นพวกแกผมดูแล้วไม่ค่อยจะมีพิษภัยเท่าไหร่เจ๊เทพินกับคุณฤดีนี่สิน่าคิดมากครับคล่องแคล่วไปซะทุกอย่างผมดูแล้วถึงลูกถึงคนด้วยเอกรัฐพยักหน้าทันทีผมเห็นด้วยนะแต่ก็ไม่ควรมองข้ามคุณเริงนรงค์นะจ่าไม่มองข้ามอยู่แล้วล่ะครับแต่ผมให้น้ำหนักเจ๊กับคุณฤดีมากที่สุดและจะต้องเป็นไปตามนี้ไม่มีพลาดแน่อย่างที่ผมว่านะครับคนเราถ้าหวานพืชไม่หวังผลก็ไม่รู้จะหวานไปทำไมส่วนเริงนรงค์น่ะดูแล้วไม่มีอะไรหรอกตะไลสรุปเอาดื้อก็ต้องกลับสะดุ้งยึกเมื่อเอกรัฐย้อนว่าเมื่อจ่ารู้ว่าสองแม่ลูกหวั่นพืชและหวังผลจ่าก็โทรคืนเงิน 50,000 ซีจะได้ไม่เจอข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกหรือรับทรัพย์สินโดยมิชอบภายหลังติดคุกหัวโตนะจะบอกให้โทรอ่อยกำลังจะเข้าปากช้างงั้นเหรอจ่าเปล่านะครับคือว่า จ่าจะไปไหนก็ไปมีอะไรจะวอเรียกเอ๊ะไม่ได้สิตอนนี้ขืนวอเรียกพวกมันรู้หมดเอาเป็นว่าบ่ายสองมาพบผมที่นี่อีกครั้งก็แล้วกันผมมีงานจะให้ทำครับผมจ่าแสบรับคำพร้อมกับลุกขึ้นยืนชิดเท้าทำความเคารพแล้วก้าวออกจากห้องไปโดยหมูซากกระโจนตามหลังแต่แซงออกประตูก่อนโดยสัญชาตญาณของสัตว์ประเภทนี้ที่ไม่ชอบตามหลังมนุษย์พันตำรวจโทเอกรัตน์รีบปิดเครื่องบันทึกเสียงแล้วทำการกรอกกลับเพื่อเริ่มต้นฟังข้อมูลใหม่มีเสียงเคาะที่ประตูดังขึ้นเชิญครับประตูเปิดออกพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคซึ่งอยู่ในชุดปลายเวทก้าวเดินเข้ามาในห้องเฮ้ยตามสบายเอกรัตน์ครับผมรองผู้กำกับหนุ่มทำท่าจะรายงานตัวแต่เมื่อถูกห้ามจึงจำต้องโค้งคำนับแต่ทำความเคารพเพียงอย่างเดียวแล้วก้าวเดินออกมาจากเก้าอี้นั่งโดยมานั่งที่เก้าอี้หน้าโต๊ะตนเองมือปราบสิบแผ่นดินก้าวเข้าไปนั่งที่เก้าอี้นวมตัวโตของเอกรัตน์เจ้าของสถานที่ไม่มีการเสิร์ฟน้ำชากาแฟใดๆทั้งสิ้นเพราะรู้ดีว่าผู้เป็นอาจารย์นั้นไม่นิยมดื่มของพวกนี้เนื่องจากไม่ชอบความเป็นผู้ดีเท่าไหร่นักยิ่งมาคนเดียวยิ่งชื่นชอบความเป็นชาวบ้านแต่ถ้าเข้าสังคมหรืออยู่กับผู้พิพากษามาลีกาก็จะเอออตามแต่ลึกๆแล้วลืมความเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาตีนติดดินไม่ได้เป็นเด็ดขาดไหนล่ะเทปบันทึกเสียงนี่ครับผมเอกรัตน์ใช้นิ้วมือกดปุ่มที่รีโมทอันเล็กๆคล้ายๆเครื่องคิดเลขขนาดเท่า2นิ้วมือโดยยิงไปที่เครื่องเสียงข้างๆผนังห้องด้านซ้ายมือเสียงพูดคุยเริ่มตั้งแต่นางเทพินเรืองนรงและฤดีเข้ามาในตอนแรกกับเอกรัตน์กระทั่งมาจบเอาเมื่อจ่าสิบตำรวจตะไลพูดจบและออกจากห้องไปพันตำรวจโทเอกรัตน์กดปุ่มปิดเครื่องเสียงพลตำรวจโทสงครามซึ่งนิ่งฟังพลางใช้ความคิดหนักไปด้วยถึงกับถอนใจหนักหน่วงเอ่ยออกมาเบาๆจ่าตะไลนี่ความคิดความอ่านไม่เลวนะดูผมเผายุ่งเหยิงแบบนั้นเถอะครับท่านผมเห็นด้วยกับพี่จ่าตะไลวิเคราะห์ในประเด็นแรกครับคือประเด็นที่ว่าเจ๊เทพินกับคุณรื่นฤดีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเสียเริงชัยชัยมันก็น่าคิดเพราะสองแม่ลูกนี่เกาะติดหมู่เชนจ่าตะไลและคุณเองมาตั้งแต่ต้นนะเอกรัตน์ถ้าคิดตามพื้นๆแล้วก็ไม่ผิดไปจากที่คุณกับจ่าตะไลว่านั่นแหละคนเราถ้าไม่หวังผลประโยชน์จะหวั่นเพื่อทำไมกันใช่ครับถึงขนาดให้หมาไปอยู่บ้านช่องตนเองซึ่งราคาเป็นแสนเป็นล้านมันผิดปกติวิสัยของมนุษย์ไปหน่อยนึงครับท่านแต่คุณจะต้องหาข่าวลึกไปกว่านี้อีกนะจะได้ไม่พลาดง่ายๆไงมือปราบสิบแผ่นดินกำชับครับผมจะออกหาข่าวกับจ่าตะไลในวันนี้อีกแต่ประเด็นทางรองอรชนสวป.นนทชัยผมก็ยังไม่ยอมคลายใช่แล้วเอกรัตน์พวกนี้ไม่หนีไปไหนหรอกเพราะเป็นตำรวจค่อยๆสืบสวนขยายผลไปเรื่อยๆคล้ายไม่ได้สนใจพวกเขาปล่อยให้ตายใจไปแต่พยานหลักฐานก็ต้องหาเพิ่มนะครับท่านพันตำรวจโทเอกรัตน์รับคำอย่างแข็งขันพลตำรวจโทสงครามเอ่ยขึ้นอีกประเด็นสามแม่ลูกค้ายาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสียเลยอาจเป็นไปได้คุณอย่าทิ้งประเด็นนี้เสียล่ะผมอยากขอคำแนะนำท่านในประเด็นนี้ครับว่าผมควรจะทำยังไงถึงจะได้ความจริงออกมาไม่ยากเลยเอกรัตน์แต่ต้องทำตามที่ผมบอกอย่างเคร่งครัดด้วยนะสงครามกับหยุดไปเดื้อๆไม่สาธยายต่อทำยังไงล่ะครับท่านเอกรัตน์ต้องถามเพราะอยากทราบเต็มทีคุณกับจ่าตะไลและหมู่เชนก็ไปคลุกคลีกับสองแม่ลูกสิให้เวลาพวกเขามากหน่อยที่สำคัญเขาให้อะไรเอาทั้งนั้นไม่กระทั่งเงินทองที่ต้องการสนับสนุนและเคยแจ้งความประสงค์ไว้แล้วความหมายของท่านก็คือคุณจับคู่กับรื่นฤดีเพราะท่าทางเธอจะชอบคุณส่วนจ่าตะไลก็จับคู่กับเทพินดูมันนางจะสนใจจ่าตะไลอยู่ไม่น้อยเพราะไอ้หมอนี่ไม่จะเปิ่นๆอยู่บ้างแต่ทวีผมเผ่าไอ้เข้าที่เข้าทางมันก็หน้าตาไม่เลวนารูปร่างก็ล่ำสันสูงใหญ่อยู่แล้ว แผนการหาข่าวที่รองผู้กำกับหนุ่มถึงกันทำหน้าอีหลักอีเหลือแต่ก็รีบรับครับแล้วผมจะทำตามที่ท่านชี้แนะเอกรัฐมันตรงกับภาษิตจีนยอดฮิตด้วยนาคืออยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือคืนจดจดจ้องจ้องอยู่นอกถ้ำก็จะไม่มีวันได้อะไรเลยจริงของท่านครับว่าแต่คุณจะสับรางยังไงเพราะเรื่องนี้มันอาจจะต้องถึงลูกถึงคนด้วยนะพันตำรวจโทเอกรัตน์หน้าแดงผมก็ยังไม่รู้เลยครับท่านขออย่าถึงขั้นนั้นเลยมันไม่แน่นะอาจจะเลยขั้นนั้นไปก็ได้มันอยู่ที่เหตุการณ์เอาเป็นว่าพวกคุณเรียนผูกก็ควรจะเรียนแก่เอาเองด้วยครับท่านจากนั้นทั้งสองได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องของคดีที่กำลังเผชิญกันอยู่ขณะนี้ซึ่งยังมืดแปดด้านแต่เพชรเม็ดงามทั้งสองของวงการตำรวจก็ไม่ได้ย่อท้อคงหาทุกวิถีทางในอันที่จะพิชิตปิดคดีลงให้จงได้จ่าสิบตำรวจตะไลเมื่อนำเงินไปให้ผู้เป็นแม่ตรงตามนัดได้แวะไปที่บ้านของจ่าสิบตำรวจสามารถเพื่อนตำรวจร่วมรุ่นเพื่อปรึกษางานบางอย่างโดยที่สิบตำรวจโทรเชนตามติดเช่นเคยและเมื่อเข้าไปนั่งในห้องรับแขกเชนก็นั่งระดับเดียวกับทุกคนด้วยจ่าสิบตำรวจสามารถนั้นแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกเมียชื่อนุชเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปในตลาดเทศบาลเมืองนครสวรรค์เวลานี้ก็ยังอยู่ที่ตลาดสามารถจึงรับแขกแต่เพียงผู้เดียวและได้ยื่นมือไปตบศีรษะของสุนัขแสนรู้หมู่เชนข้าขอบใจเองอีกครั้งว่าที่ช่วยไม่เช่นนั้นป่านนี้ข้าคงกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วพวกมันระยำชิบหายเลยว่าเชนยังคงจ้องหน้าสามารถเขม็งอยู่ไม่ออกอาการใดๆบทดีมันก็ดีบทไม่ดีมันก็หน้าเตะชิบหายไอ้หอกหักเนี่ยจ่าแสบว่าใส่หน้าหมูซ่าซึ่งแยกเขี้ยวใส่ทันทียั่งเฮ้ยๆมาด้วยกันแท้ๆจะกัดกันแล้วเว้ยจ่าสามารถเอ่ยเสียงดังตัวเสียงหัวเราะจ่าตะไลพังอ่ะนิดนึงแต่ก็รีบขู่อีกมึงจะกัดกูเลยเชนเดี๋ยวก็เอาลูกปืนให้กินซะหรอกเป็นแบบนี้นี่เองหมู่เชนมันถึงแยกเขี้ยวอ่ะก็มึงเพราะมึงพูดจาไม่เอาไหนนี่ว่ามึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าหมู่เชนมาชอบคำพูดสุภาพกูไม่สนโอ้ยจ่าแสบบอกเสียงห้วนสายตาที่จ้องมองหมู่ซ่านั้นราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเพราะแค้นที่โดนแกล้งล้มลงวัดพื้นต่อหน้านางเทพินกับลูกๆเมื่อตอนสายในห้องรองเอกรัฐจึงพกความแค้นไว้เต็มอกแต่เชนยังไม่ยอมเผลอเลยชำระความแค้นมิได้เอาละมึงมีอะไรจะพูดกับกูเหรอตะไลรีบๆว่ามาเลยไปเดี๋ยวกูจะขึ้นโรงพักไปพบท่านรองเอกรัฐจ่าสิบตำรวจตะไลยังไม่ทันได้บอกธุระที่มาต้องชะงักเมื่อเสียงรถยนต์แล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านเสียงเปิดประตูดังปึงปังจ่าสิบตำรวจสามารถชะงกหน้าไปดูทางหน้าต่างต้องหลุดปากออกมาอย่างแปลกใจเฮ้ยสารวัตรองอาจมาว่ะคงมีเรื่องเมื่อคืนกูไปต้อนรับก่อนนะไปเหอะเจ้าของบ้านออกจากห้องรับแขกเสียงทักทายกันดังโขมที่หน้าบ้านเดี๋ยวเท่านั้นก็พาแขกซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมาคนเดียวเข้ามาในบ้านส่วนพลขับนั้นอยู่เฝ้ารถที่หน้าบ้านจ่าสิบตำรวจตะไลรีบลุกขึ้นยืนชิดเท้าทำความเคารพทันทีเมื่อพันตำรวจตรีองอาจเข้ามาในห้องรับแขกสวัสดีครับสารวัตรหวัดดีหวัดตะไลดีมากเลยอยู่กันพร้อมหน้าแบบนี้อู้ไม่ต้องพูดคนโน้นทีคนนี้ทีพูดแค่ครั้งเดียวให้รู้เรื่องกันไปเลยเชิญสารวัตรนั่งก่อนครับขอบใจว่าสามารถพันตำรวจตรีองอาจรีบนั่งลงโซฟาตามคำเชื้อเชิญของเจ้าของบ้านสารวัตรพูดเมื่อกี้หมายความว่าต้องการจะพูดกับผมด้วยใช่ไหมครับจ่าสิบตำรวจตะไลถามทันทีใช่ก็เลยเมื่อคืนนั่นแหละร้องอลชนให้อ้วมาพูดกับพวกหรือให้รู้เรื่องไปเลยเชิญเลยครับผมพร้อมจะรับฟังอยู่แล้วจ่าสิบตำรวจสามารถรีบบอกด้วยท่าทีนอบน้อมนี่เงิน 50,000 นะสามารถลองอลชนให้อ้วเอามาให้หรือตามที่พูดกันเมื่อคืนรับไปสิสารวัตรองอาจผลักเงินปึกนั้นมาตรงหน้าจ่าสามารถซึ่งจ่าหนุ่มไม่ยอมจับแต่กลับบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับสารวัตรต้องคุยกันก่อนตะไลมันก็อยู่ด้วยจะได้รับรู้เรื่องราวแล้วมันเองก็อยากจะซักถามบางอย่างด้วยครับโอเคได้เลยนี่สามารถ ตะไลเราเป็นตำรวจที่กินข้าวหม้อเดียวกันมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยให้กันอย่าให้เป็นเถียงตรงอย่างร้องเอกลักษณ์เลยว่ะจ่าสิบตำรวจสามารถและจ่าสิบตำรวจตะไลรับพร้อมๆกันส่วนสิบตำรวจโทเชนยังคงนิ่งฟังด้วยอาการสงบเงียบงั้นข้องใจอะไรถามมาเลยพันตำรวจตรีองอาจเปิดโอกาสให้สองจ่าในทันที
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบอีกประมาณ500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนเศรษฐกิจปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชน มีปริมาณน้ำ97%ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำ105%ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแตปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผ่านน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
4: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: สถานการณ์ในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการเอ่ยของแม่น้ำโขงจะหมดไปแล้วครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: เมื่อปี54เนี่ยหน่วยน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวแก้มลิงวันที่นี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ11,000ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทน ทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดเที่ยงงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางในจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
12: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
14: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
14: ด้านนางสาวการชิมาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
16: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
14: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่าย160ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หลังที่กาชิปาโลรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าว

0: ให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
3: เสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหาร

0: งานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
2: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: อืมเอาไล่บ่ายผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นนะ

0: ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoàn lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: มักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
3: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยแท้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: แพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสาร ารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปบิณฑบาตกัจจยนะก็นิมนต์ท่านเข้าไปฉันภัตตาหารภายในคฤหาสน์ของพราหมณ์มันติยะตามคำสั่งขณะที่พระเถระเดินเข้าไปในห้องด้วยอาการสำรวมนั้นมันติยะพราหมณ์ก็จ้องดูด้วยความสนใจเป็นพิเศษเขานิมนต์ให้พระเถระนั่งลงบนอาสนะที่จัดไว้แล้วตนเองก็นั่งบนอาสนะใกล้ๆกันเมื่อมีคนนำภัตตาหารมาถวายแล้วพระเถระก็ลงมือฉันโดยไม่ได้พูดจาอะไรฝ่ายมันติยะก็นั่งจ้องดูพระเถระด้วยท่าทางตื่นๆเล็กน้อยเพราะความไม่คุ้นเคยกับสมณะทั้งสองฝ่ายตั้งอยู่ในความเงียบเป็นเวลานานมันติยะจึงรวบรวมความกล้าถามว่าท่านสมณะข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าสมณะองค์นั้นมีฤทธิ์อย่างนั้นองค์นี้มีฤทธิ์เดชอย่างนี้แต่ก็ไม่เคยเห็นประจักษ์แก่ตนเองข้าพเจ้าขอถามท่านว่าฤทธิ์เดชเป็นสิ่งมีอยู่จริงหรือดูก่อนอุบาสกพระบรมศาสดาของเราตรัสแบ่งประเภทคำถามไว้3ประเภทด้วยกันคือประเภทที่1ควรตอบทันทีประเภทที่2ควรย้อนถามและจึงตอบประเภทที่3ไม่ควรตอบเลยปัญหาของท่านจัดอยู่ในประเภทที่2ควรย้อนถามก่อนจึงตอบฉะนั้นอาตมาขอย้อนถามท่านก่อนอันตัวท่านนี้มีตำแหน่งเป็นนายบ้านมีทรัพย์สมบัติมากมีข้าทาสบริวารมากอาตมาอยากทราบว่าท่านมีทาสบริวารอยู่ภายใต้ครอบครองกี่คนประมาณ100คนท่านสมณะมันติยะตอบอย่างงงๆเพราะยังไม่ทราบว่าภิกษุรูปนี้จะมาไม้ไหนกับตนในจำนวนข้าทาส100คนนี้ท่านสามารถจะใช้คนใดคนหนึ่งให้กระทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ได้สิท่านสมณะมันติยะตอบทันควันอย่าว่าแต่ใช้ทีละคนเลยแม้แต่จะใช้พร้อมกันทั้งหมด100คนเขาก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้าพเจ้าดีมากอุบาสกอาตมาอยากถามข้อต่อไปอีกว่าถ้าอุบาสกชื่อกัจจยนะนี้ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับท่านมีร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับท่านปรารถนาจะให้ท่านทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาท่านจะปฏิบัติตามคำสั่งของเขาหรือไม่เขาจะบังอาจใช้ข้าพเจ้าได้อย่างไรท่านสมณะถึงแม้เขาจะใช้ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเขาเป็นอันขาดดูก่อนอุบาสกอาตมาอยากทราบว่าอะไรล่ะเป็นเหตุทำความแตกต่างระหว่างท่านกับกัจจยนะทำไมท่านจึงใช้เขาได้แต่เขาใช้ท่านไม่ได้ทั้งที่เขากับท่านก็เป็นคนเหมือนกันมันติยะพราหมณ์นั่งก้มหน้านิ่งใกล้กับไม่เข้าใจคำถามของพระเถระในขณะที่เขากำลังนิ่งอยู่นั่นเองพระเถระก็ได้ถือโอกาสตอบคำถามข้อแรกของเขาว่าดูก่อนอุบาสก ด้วยตัวอย่างเพียงเท่านี้ท่านคงพอจะมองเห็นได้แล้วว่าฤทธิเดชเป็นของมีจริงคนบางคนมีฤทธิเดชมากอาจบังคับบัญชาคนเป็นจำนวนร้อยไว้ในอำนาจได้คนบางคนมีฤทธิเดชน้อยก็ไม่อาจบังคับบัญชาเช่นนั้นได้ท่านพอจะเข้าใจแล้วหรือยังพอจะเข้าใจแล้วท่านสมณะแต่ข้าพเจ้ามิได้หมายถึงฤทธิเดชแบบนี้ข้าพเจ้าหมายถึงฤทธิเดชปฏิหาริย์ที่สามารถดลบันดาลในสิ่งต่างๆเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นตามความปรารถนาทุกอย่างดูก่อนอุบาสกถ้าอย่างนั้นอาตมาจะขอยกตัวอย่างให้ฟังอีกตามีหน้าที่ในการดูรูปหูมีหน้าที่ในการฟังเสียงจมูกมีหน้าที่ในการดมกลิ่นสมมุติว่าเราใช้ตาในการฟังเสียงใช้หูในการดูรูปจะได้หรือไม่ท่านไม่น่าจะถามเลยท่านสมณะมันติยะกล่าวด้วยท่าทางไม่พอใจนิดตาก็ต้องดูรูปหูก็ต้องฟังเสียงตามหน้าที่ของมันจะเอาตาไปฟังเสียงเอาหูไปดูรูปจะสำเร็จได้อย่างไรก็เช่นเดียวกันนั่นแลอุบาสกคนเราย่อมมีฤทธิ์เดชไปคนละทางนายบ้านอย่างท่านก็มีฤทธิ์เดชอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็มีฤทธิ์เดชไปอีกอย่างหนึ่งท่านสมณะถ้าอย่างนั้นท่านก็ยอมรับว่าฤทธิ์เดชปฏิหารเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงข้าพเจ้าขอให้ท่านยืนยันข้อนี้อีกสักครั้งหนึ่งเผื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ปรงใจเชื่ออย่างสนิทเพราะข้าพเจ้าทราบดีว่าสมณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้พูดความจริงอาตมาขอยืนยันว่าฤทธิเดชปฏิหารเป็นสิ่งมีอยู่จริงคำยืนยันของพระเถระทำให้มันติยปรามผู้เก่งกำไรยิ้มออกมาด้วยความหวังเขาได้ถามปัญหาเฉพาะหน้าทันทีว่าข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิเดชปฏิหารจริงหรือไม่ท่านได้ทราบมาจากใครว่าอาตมามีฤทธิเดชปฏิหารจากกัจจยนะมันติยะตอบพลางหันไปมองกัจจยนะเขาเล่าให้ฟังอย่างไรบ้างพระเถระถามเพื่อความแน่ใจเขาเล่าว่าท่านได้ช่วยชีวิตเขาไว้และยังได้บันดาลให้เขาได้วัวหนึ่งคู่เกวียนหนึ่งเล่มและเสบียงอาหารเต็มเกวียนอีกด้วยข้อนั้นเป็นความจริงพระเถระตอบรับรองคำตอบของพระเถระทำให้มันติยะยิ้มด้วยความหวังมากขึ้นเขารีบกระเถิบเข้าไปใกล้พระเถระและพูดด้วยเสียงแจ่มใสว่าท่านสมณะนับว่าเป็นโชคดีอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้พบผู้มีฤทธิเดชในวันนี้ข้าพเจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านด้วยโปรดกรุณาสงสารข้าพเจ้าด้วยเถอะท่านสมณะอาตมาย่อมสงสารผู้ที่ควรสงสารไม่สงสารผู้ที่ไม่ควรสงสารพระเถระพูดอย่างเป็นในทำให้มันติยะพราหมณ์ชะงักไปทันทีแต่แล้วเขาก็ถามขึ้นว่าท่านสงสารคนเช่นไรไม่สงสารคนเช่นไรท่านสมณะอาตมาสงสารผู้มีความทุกข์ไม่สงสารผู้ไม่มีความทุกข์อย่างข้าพเจ้านี้ควรได้รับความสงสารหรือไม่ท่านมีความสุขหรือทุกข์ล่ะข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างสาหัสท่านสมณะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าควรได้รับความสงสารจากท่านเต็มที่เขาตอบด้วยความโลภท่านจะมีความทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นถึงนายบ้านมีทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวารมากมายท่านสมณะข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพราะความวิตกกังวลนานาประการเป็นกังวลในใจว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่จะสูญเสียไปด้วยภัยพิบัติต่างๆต้องเอาใจใส่ตรวจตราดูแลคุมรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาถึงกระนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ต้องการ ข้าพเจ้าต้องตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารอย่างรีบร้อนแล้วก็ลงมือทำการงานภายในบ้านและนอกบ้านจนกระทั่งบ่ายจึงกลับมารับประทานอาหารกลางวันปัญหาต่างๆที่ได้พบในตอนเช้ายังตามมารบกวนจิตใจทำให้ต้องคิดอย่างหนักรับประทานอาหารกลางวันได้นิดหน่อยก็เริ่มทำงานต่อไปจนกระทั่งเย็นปัญหายุ่งยากที่ได้พบในตอนบ่ายตามมารบกวนจิตใจในตอนเย็นอีกรับประทานอาหารเย็นอย่างรีบร้อนแล้วก็นั่งทำงานในบ้านจนดึกดื่นจึงเข้านอนแต่นอนก็ไม่ค่อยหลับสนิทดีนักเพราะความเป็นห่วงกังวลท่านสมณะท่านก็ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นทุกข์มากเพียงใดดูเหมือนว่าข้าพเจ้ากินได้น้อยนอนได้น้อยยิ่งกว่าพวกทาสกรรมกรของข้าพเจ้าเสียอีกข้าพเจ้ามีโรคปวดท้องและปวดศีรษะเป็นประจำรักษาอย่างไรก็ไม่หายขอท่านได้โปรดสงสารข้าพเจ้าบ้างเถอะเมื่อได้ฟังคำบรรยายของมันติยพราหมณ์จบลงพระเถระก็มองเห็นได้ทันทีว่าเขามีความทุกข์จริงการที่จะเทศนาสั่งสอนให้คนมีทุกข์กลุ้มใจอยู่แล้วย่อมมีทางที่จะทำได้สำเร็จได้ง่ายขึ้นมันติยพราหมณ์เริ่มเห็นทุกข์ในความมั่งมีของตนอยู่แล้วแต่ยังไม่เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเท่านั้นเองจึงยังคงหลงยึดมั่นอยู่ในทรัพย์อยู่พระเถระตัดสินใจจะทำให้เขาเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งต่อไปดูก่อนอุบาสกเท่าที่ได้ฟังท่านบรรยายมาอาตมาก็รู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลที่น่าสงสารแต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่น่าสงสารยิ่งกว่าท่านเช่นพวกทาสกรรมกรของท่านเป็นต้นเพราะว่าท่านเป็นทุกข์เพราะความมีแม้จะทุกข์มากก็ยังมีปัจจัยต่างๆสำหรับบรรเทาทุกข์ท่านยังมีอิสรภาพที่จะจัดการกับตัวเองได้ยังมีทรัพย์เป็นเครื่องประกันความมั่นคงในอนาคตไม่มีวันจะอดตายส่วนบรรดาทาสกรรมกรของท่านเป็นทุกข์เพราะความไม่มีเขาอาศัยท่านเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อใดท่านไม่ให้เขากินเขาก็มีหวังอดตายเพราะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเขาก็ไม่มีอิสรภาพที่จะจัดการกับตัวเองต้องคอยรับคำสั่งจากท่านต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำตั้งแต่เช้าจนเย็นอยากจะหยุดพักผ่อนก็ทำไม่ได้อาตมาจึงเห็นว่าบรรดาพวกทาสกรรมกรเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่าท่านมันติยพราหมณ์ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงว่าภิกษุผู้มีฤทธิ์รูปนี้จะไม่สงสารตนและไม่ดลบันดาลทรัพย์ให้แก่ตนและเนื่องจากเขาเป็นคนมีความตั้งใจเด็ดเดียวตกลงจะเอาอะไรก็เอาให้ได้เขาจึงกล่าวต่อไปว่าท่านสมณะข้าพเจ้ายังมีความทุกข์อีกอย่างหนึ่งซึ่งบรรดาพวกทาสกรรมกรของข้าพเจ้าไม่มีกล่าวคือข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนมีศัตรูคอยจ้องทำร้ายอยู่ทุกขณะในบรรดาทาสกรรมกรทั้งร้อยคนนั้นข้าพเจ้าไว้วางใจได้จริงๆเพียง10กว่าคนเท่านั้นนอกนั้นก็วางใจไม่ได้เลยรู้สึกว่าเขามีความโกรธแค้นชิงชังข้าพเจ้าอยู่ในใจคอยจ้องโอกาสที่จะเข็นฆ่าอยู่ทุกเมื่อบางคนก็หลบหนีไปอยู่ในป่าข้าพเจ้าได้ทราบว่าเวลานี้ได้เกิดมีกองโจรขนาดใหญ่อยู่ในป่าไม่ไกลจากหมู่บ้านของเรานักโจรเหล่านั้นกำลังวางแผนที่จะเข้าปล้นบ้านข้าพเจ้าอยู่แล้วข่าวร้ายนี้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ใจยิ่งขึ้นท่านสมณะนี้ความทุกข์ใหญ่ของข้าพเจ้ายังไม่เคยเปิดเผยให้ใครได้ฟังเลยเพิ่งจะเปิดเผยให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกนี้เองดูก่อนอุบาสกเมื่อได้ทราบความจริงข้อนี้แล้วอาตมาก็เห็นว่าท่านเป็นผู้มีทุกข์อย่างแท้จริงควรจะได้รับความสงสารและการช่วยเหลือจากอาตมาอย่างแท้จริงเอาละ อาตมาตกลงจะช่วยเหลือโดยใช้ฤทธิ์เดชของอาตมาเองมันติยพราหมณ์รีบก้มกราบแทบเท้าพระเถระด้วยความดีใจเขาเริ่มสร้างความหวังที่จะเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ในแว่นแคว้นแถบนั้นแต่ผู้เดียวอยู่ในใจ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซ็นตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรง
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0891 841-2162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: น้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสารารมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
3: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
2: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
5: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณฐานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม
6: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: ระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
3: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำหรับ
4: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง 090 292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai
1: ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

นวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง้ซ้ายจอมจักราบทที่184รพินมองค้นหาไปรอบๆไม่เห็นวี่แววเจ้าขุนพเนจรผู้ลึกลับว่าจะไปอยู่ในละแวกใกล้เคียงจึงออกเดินเลาะไปตามท่าน้ำที่พวกพรานพื้นเมืองลงไปหาปลาขึ้นมาเป็นอาหารซึ่งไหลเอื่อยอ่อยลงไปสู่เบื้องต่ำระหว่างสองฝากตะลิ่งที่ปกคลุมไปด้วยสุมทุมพุ่มพฤกท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นได้ยินแต่เสียงน้ำไหลซอกแก่งหินอยู่ริกๆและคนกับสำเนียงเสียงนกและลมพัดกิ่งไม้ไหวอยู่เบาๆตาอันเฉียวไวก็สำรวจตรวจตราไปทุกระยะต่อมาก็แยกจากลำธารสายนั้นตัดขึ้นละเมาะฝั่งตรงข้ามสังเกตฟื้นดินและภูมิประเทศไปเรื่อยๆในรัศมีประมาณ100เมตรล้อมรอบที่พักจนเป็นวงกลมออกจะฉงนเล็กน้อยที่ไม่ได้เห็นร่องรอยอะไรของแง่ทรายเลยอย่างไรก็ตามความรู้สึกบอกกับตนเองว่าคนใช้พิเศษของคณะคงไม่อยู่ห่างไกลออกไปนักมันคงป้วนเปี้ยนสำรวจภูมิประเทศอยู่ในละแวกใกล้ๆนี่เองเพราะจำได้ว่าระหว่างที่ทุกคนนั่งล้อมวงกองไฟย่างปลากินกันอยู่นั้นแง่ทรายก็รวมกลุ่มอยู่ด้วยลักษณะของป่าแวดล้อมไม่มีอะไรที่จะต้องน่าหวาดระแวงเลยจนนิดเดียวเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและป่าไม้ที่ไม่รกชัดจนเกินไปนักสลับไปกับเนินเขาเตี้ยมีสภาพชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาทุกฤดูกาลไม่ได้มีร่องรอยของสัตว์ใหญ่ให้ค้นพบนอกจากเก้งกวางและจากการไต่ขึ้นไปบนเนินเขาสูงลูกหนึ่งใช้กล้องส่องเขาเห็นตามไหล่เขาเล็กๆบางลูกเต็มไปด้วยกล้วยไม้ป่าออกเครือดกสุกคาต้นเป็นดงของนกมีรวงผึ้งหลวงขนาดใหญ่ทำรังอยู่ตามคาคบไม้ที่อุดมไปด้วยกาฝากส่วนทุ่งราบบางส่วนก็ขึ้นหนาแน่นไปด้วยต้นกกหญ้าขนลูกเดือยและข้าวกล้องราวกับมีใครมาทำไร่ไว้เว้นระยะห่างๆจึงจะมีต้นไม้ใหญ่สูงตระหง่านอันมีลักษณะเหมือนฉัตรยักษ์ปักอยู่เป็นประธานท่ามกลางหมู่ไม้เล็กๆสักต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่รู้จักและก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเสียครึ่งต่อครึ่งสำหรับชีวิตพรานเจนไพรเช่นเขาจอมพรานย้อนกลับมาที่พักขณะนั้นกองไฟที่ก่อไว้สำหรับย่างปลามอดลงแล้วเหลือแต่ควันโชยอยู่กลุ่นๆให้รู้สึกอ่อนเพลียและก็ง่วงเหงาที่สุดที่จะกล่าวได้ความคิดที่อยากจะตามตัวแง่ทรายให้พบเพื่อพูดอะไรกันบ้างก็พลันยุติแค่นั้นขณะที่เอนกายลงนอนในกลุ่มพรานพื้นเมืองของเขารู้แต่เพียงว่าแง่ทรายยังไม่โผล่เงาเข้ามารวมกลุ่มกับคณะทั้งหมดโดยไม่ทราบว่ามันหายตัวไปไหนและเขาก็ไม่สนใจอะไรนักเพราะมันเป็นธรรมชาติโดยปกติของเจ้านั่นอยู่แล้วในการที่จะเร้นตัวหายไปตามลำพังขณะเมื่อวางแคมป์ที่พักซึ่งเมื่อถึงเวลาก็จะกลับมาเองแล้วรับพินก็พลอยหลับไปอย่างง่ายดายรู้สึกตัวตื่นขึ้นอย่างพรวดพราดด้วยความตกใจผู้ที่เขย่าปลุกเขาพร้อมทั้งเรียกชื่อและล่ำและลักก็คือชัยยันรับพินตื่นแล้วเกิดเรื่องพิสดารขึ้นมาแล้วล่ะท่ามกลางความมืดที่ม่านตาของเขาถางกว้างขึ้นมานอกจากชัยยันผู้ปลุกแล้วก็เห็นเงาตะคุ่มของเชษฐาดารินและมาเรียกำลังสุด

0: เขาทวนคำใช่หายไปทั้งหมดเลยทุกกระบอกที่มีอยู่ยกเว้นปืนสั้นที่เราติดเข็มขัดอยู่เท่านั้นแหละ
1: ใช่หายไปทั้งหมดเลยทุกกระบอกที่มีอยู่ยกเว้นแต่ปืนสั้นที่เราติดเข็มขัดอยู่เท่านั้น
0: มาเรียบอกเร็วปรือระพินเอื้อมมือไปทางด้านศีรษะที่นอนของเขาซึ่งตามปกติแล้วมันเป็นด้านที่เขาวางไรเฟิลประจำตัวไว้ก่อนนอนทุกครั้งแล้วก็ใจหายวาบจุด .458 แมกนัมของเขาอันตรธานไปแล้วเอ๊ะครั้นใหญ่อุทานหนักๆในลำคอแล้วฉวยได้ไฟฉายถลันขึ้นยืนฉายกราดไปยังบรรดาพวกลูกหาบอันเป็นพรานเพื่อนเมืองทั้งหลายซึ่งบัดนี้ยังนอนเรียงรายหลับสนิทอยู่เชษฐาก็โดดเข้ามาจับแขนเขาไว้ผมตรวจดูแล้วไม่เพียงแต่ของพวกเราเท่านั้นที่หายไปแม้ของพวกนี้ก็หายไปหมดเหมือนกันแต่เจ้าพวกนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวนอนหลับกันเป็นตายเรายังไม่ได้ปลุกเขาแต่ปลุกคุณขึ้นมาก่อนพรานใหญ่ตะลึงผมงงไปหมดแล้วไปยังไงมายังไงกันนี่ครับใครรู้สึกถึงสิ่งผิดปกตินี้เป็นคนแรก
1: ฉันเอง
0: ดารินบอกกระหืดกระหอบสีหน้าของราชสกุลสาวและทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกรักคนพิศวง
1: ฉันตื่นขึ้นมานี่มาหยกหยกนี่แหละด้วยความหนาวเย็นเห็นมันมืดแล้วก็กองไฟดับหมดก็เลยคิดว่าจะลุกขึ้นมาปลุกคุณคาไม่ก่อไฟพอเอื้อมมือไปหยิบไรเฟิลที่วางไว้ข้างตัวก็รู้สึกว่ามันหายไปหมดแล้วฉันก็ส่องไฟดูก็ปรากฏว่าปืนของพี่ใหญ่ของชายยันและก็เมหายไปหมดอย่างลึกลับฉันก็ปลุกขึ้นมาสอบถามทุกคนตกใจกันหมดเพราะจำได้ว่าวางไฟเฟิลไว้ข้างๆตัวก่อนนอนไม่ได้เอาไปไหนเลยจึงลุกขึ้นมาช่วยกันตรวจส่องไฟดูก็พบว่าแม้แต่ปืนของคุณและก็พวกบ้านพื้นเมืองทุกคนก็หายไปทุกกระบอกแล้วก็ช่วยกันปลุกคุณขึ้นมาเดี๋ยวนี้แหละรับพินไพรวันนิ่งหยุดลมหายใจไปชั่วขณะในคำบอกเล่านั้นรู้สึกเหมือนฝันไปยังไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ใดๆได้ทั้งสิ้นเสียงไก่ป่าขันอยู่เจื้อยแจ้วมาตามลมและท้องฟ้าฟากตะวันตกก็ปรากฏดาวรุ่งทอแสงอยู่วาวามเหนือยอดไม้เขากาดได้ในทันทีว่ามันเป็นเวลาประมาณ5 นาฬิกาเศษใกล้จะสว่างแล้วอีกครั้งหนึ่งที่เขาแลปราดไปในกลุ่มพรานพื้นเมืองที่ยังคงนอนคุดคู่กันอยู่อย่างสบายโดยไม่ได้รู้สึกตัวประสาทสัมผัสบอกได้ในทันทีว่าขาดจำนวนไปคนหนึ่งแง้ซ้ายแน่นอนแต่ฝ่ายนายจ้างดูมันยังไม่สำเร็จในขณะนี้เขาตรงเข้าไปใช้เท้าเขี่ยปลุกทั้ง6 คนขึ้นมาอย่างรีบด่วนพรานพื้นเมืองคู่ใจทั้ง4ของเขากับสางปาและขยินลุกงวงเงียขึ้นมาอย่างไม่อยากจะตื่นพอได้ยินสิ่งที่พรานใหญ่บอกทุกคนก็หายง่วงเป็นปลิดทิ้งเพนพรวดพลาดขึ้นอย่างชุลมุนพอรู้แน่ชัดว่าปืนประจำตัวหายไปพวกนั้นก็โวยวายโอลมานกันไปทั้งหมดไอ้แง้ซ้ายก็หายไปด้วยมันหายไปไหนนะบุญคำร้องลั่นเมื่อนั้นเองฝ่ายในจ้างของเขาจึงเพิ่งหันมาค้นพบว่าเจ้าคนใช้พิเศษของคณะไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ในกลุ่มด้วย จริงด้วยแง้ซ้ายหายไปไหน
0: ดารินกับชายยันอุทานออกมาพร้อมกันรับพินไพรวันเม้มริมฝีปากแน่นฉายไฟออกไปยังราวป่ารอบด้านบัดนี้สมองอันมึนงงของเขาพอจะลำดับภาพเหตุการณ์ขึ้นมาได้บ้างแล้วหันไปตวาดเบาๆให้พรานพื้นเมืองเหล่านั้นสงบความโวยวายลงแล้วยืนใคร่ครวญนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ทั้ง11 ชีวิตที่ยืนประจันหน้ากันอยู่ขณะนี้ก็เงียบกริบกันไปหมดมาช่วยกันสำรวจก่อนดีกว่าครับว่าอะไรของเราหายไปบ้างในที่สุดเขาก็พูดขึ้นแผ่วต่ำทุกคนตรงเข้าไปสำรวจที่กองสัมภาระส่วนกลางและของส่วนตัวในทันทีอย่างรีบด่วนแข่งกับเวลาครู่เดียวก็รู้ผลสิ่งที่หายไปก็คือ 1. แง้ทรายพร้อมทั้งสมบัติส่วนตัวของมัน 2. ปืนไรเฟิลและลูกซองของเราทั้งหมด10 กระบอก 3. หีบเครื่องกระสุนอันเป็นส่วนกลางทั้งหมด 4. ระเบิดทั้งหมดสำหรับของส่วนตัวของแต่ละคนก็ลองตรวจกันดูเองว่ามีอะไรหายไปบ้างชัยยันซึ่งคุมบัญชีส่วนกลางอยู่ร้องบอกมาในการตรวจสอบสมบัติส่วนตัวของแต่ละคนไม่พบว่ามีอะไรขาดหายไปปืนสั้นติดตัวของชัยยันเชษฐาและดารินพร้อมทั้งเข็มขัดกระสุนซึ่งตามปกติก็มักจะคาดติดตัวอยู่ตลอดเวลายังอยู่ในสภาพเดิมของมันเรียบร้อยปืนสั้นสำรองอีกกระบอกหนึ่งของดารินคือจุด .22 ซิงเกิลแอคชั่นลูกโม่ซึ่งมีโม่อะไหล่สับเปลี่ยนใช้ระหว่างลูกกรดธรรมดากับลูกกรดแมกนัมซึ่งหล่อนมักจะใส่ประจำไว้ในย่ามหลังก็ยังอยู่เป็นปกติเหมือนเดิมจุด .44 แมกนัมของรพินอีกกระบอกหนึ่งซึ่งเขาใส่ไว้ในย่ามเช่นกันก็ไม่หายไปไหน ส่วนค้นจุด 4-5 ของ

0: มาเรียซึ่งหล่อนมอบให้สางปาเอาสายเข็มขัดสะพายไหลไว้ก็คงอยู่พร้อมปืนสั้นอยู่ครบทุกกระบอกพร้อมทั้งกระสุนเท่าที่มีติดเข็มขัดหรือติดเป้หลังเท่านั้นแหละดารินบอกภายหลังสำรวจจนทั่วก็แปลว่ามันทิ้งปืนสั้นไว้ให้เราขโมยปืนยาวกับวัตถุระเบิดรวมทั้งกระสุนส่วนใหญ่ไปหมดใช้ยันคำรามลอดไรฟันออกมาทุกคนเงียบงันกันไปอีกครั้งผมไม่เข้าใจเลยผู้กองมันหมายความว่ายังไงกันนี่ท่านหัวหน้าคณะเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นด้วยสีหน้าเครียดเคร่งผมยังไม่อยากจะเชื่อว่าเงซายมันจะขโมยปืนกับวัตถุระเบิดของเราทั้งหมดไปไหนเพื่ออะไรครับแต่ของเหล่านี้ก็อันตรธานไปพร้อมๆกับตัวเงซายเหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วล่ะนายไอ้เงซายออกลายชัดให้เราเห็นเอาเดี๋ยวนี้เองมันทรยศหักหลังเราขโมยปืนกับกระสุนส่วนใหญ่ของเราไปหมดเสียงบุญคำกับพวกพรานพื้นเมืองของละพินขบเคี้ยวเคี้ยวฟันร้องบอกมาพร้อมกับพรุษสวาทสาบแช่งขรมเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแต่ละพินโบกมือให้คนเหล่านั้นสงบปากสงบคำลงดารินยืนบีบขมับหล่อนตกอยู่ในภาวะมึนงงประหลาดใจสุดที่จะกล่าวได้มาเรียลงนั่งบนขอนไม้เอามือเท้าคางสอยเปลือกตาอยู่ทีๆส่วนชายยันมีความรู้สึกเหมือนบุญคำกับพวกพรานพื้นเมืองทุกคนสบดสาบแช่งอยู่ในลำคอใช้ความคิดอ่านปริศนาครั้งนี้ให้ดีนะเสียงราชสกุลสาวบอกมาอย่างเตือนสติทุกคนถึงอย่างไรเสียหล่อนก็จะไม่มีวันเชื่อเป็นอันขาดว่าเงซายจะทรยศหรือมุ่งร้ายใดๆมันเป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดอยู่ๆเงซายก็หายไปปืนเครื่องกระสุนและก็วัตถุระเบิดของเราพลอยหายไปหมดแต่ปืนสั้นของเรากลับยังอยู่ถ้าเขาคิดจะหักหลังตัดอำนาจการป้องกันตัวของพวกเราออกไปทั้งหมดนะก็ไม่ควรจะเหลือปืนสั้นทิ้งไว้ให้เราไม่ใช่เหรอมันน่าจะมีความหมายอะไรสักอย่างในการกระทำแบบนี้ถ้าหากเขาเป็นผู้กระทำมาช่วยกันแก้ปัญหาเงี้ยซ้ายนะหายไปไหนด้วยเจตนาของตัวเองหรือไม่ทำไมเขาจึงต้องเอาปืนยาวของพวกเราทุกคนไปหมดรวมทั้งวัตถุระเบิดด้วยในเมื่อเขาเองก็เป็นเพียงคนเดียวแล้วก็คิดให้ลึกๆหน่อยสิเงซายเพียงตัวคนเดียวมีปัญญาจะแบกปืนยาวทั้ง10กระบอกหีบกระสุนและก็หีบระเบิดซึ่งหนักตั้งหลาย10กิโลไปได้ยังไงถูกแล้วมันเป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องขบคิดอยู่ในขณะนี้ตามที่ราชสกุลสาวพูดน้อยพูดถูกแล้วมาเรียเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลังจากนั่งงงต่อเหตุการณ์อยู่นานและเราควรพิจารณาให้รอบคอบด้วยวะเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นยังไงถูกละมันเกิดขึ้นระหว่างที่พวกเราทั้งหมดหลับสนิทเป็นตายกันทีเดียวเราเริ่มนอนกันตั้งแต่ตะวันเพิ่งจะบ่ายแล้วก็ติดต่อโดยไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งตื่นเอาใกล้รุ่งเดี๋ยวนี้ทำไมระยะเวลานอนของพวกเราจึงนานผิดปกติโดยไม่มีใครรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก่อนนี้เลยมันผิดปกติอยู่ไม่ใช่เหรอที่เรานอนติดต่อกันรวดเดียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15ชั่วโมงเต็มๆคนอื่นๆอาจเผลอหลับไปได้ด้วยความอ่อนเพลียแต่พลายวานกับพวกพลานพื้นเมืองคงไม่ยอมนอนหลับเป็นตายตลอดเวลาอันยาวนานแบบนี้คำพูดของมาเรียทำให้พลานใหญ่เอะใจขึ้นทันทีนั้นเขาถลันปราดตรงไปที่กองไฟซึ่งใช้ย่างปลาเมื่อตอนบ่ายนี้พร้อมกับเรียกขยินและบุญคำเข้าไปส่งภาษาพูดอะไรกันอยู่เบาๆฝ่ายนายจ้างเห็นทั้ง3คนฉายไฟและรื้อค้นตามเท่ากองไฟนั้นต่อมาบุญคำก็ก่อไฟขึ้นอีกครั้งอย่างรีบด่วนบนซากเท่าแห่งเดิมพอเปลวไฟเริ่มแลบเลียและส่งควันกลุ่นขึ้นแกก็ร้องออกมาว่าควันล้มให้หลับยังเหลือเชื่ออยู่เลยนายนายจ้างทั้ง4กระโจนพรวดเข้ามาพร้อมกันหมดแต่ถูกรพินกันให้ถอยหลบออกไปอยู่ด้านเหนือลมไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วครับคุณชายพวกเราทั้งหมดถูกลมด้วยฟันสะกดเพื่อให้ง่วงและก็หลับลงอย่างสนิทเป็นการแอบใส่ผงสะกดเพื่อให้ระเหยขึ้นเป็นควันระหว่างที่เรานั่งย่างปลาเมื่อบ่ายนี้เองทุกคนจึงหลับลืมตัวกันไปหมดผมก็เพิ่งจะมารู้ตัวเอาเดี๋ยวนี้เองแปลว่าเงซายเป็นคนวางยาดารินสวนมาโดยเร็วถ้าไม่ใช่เงซายจะมีใครอื่นครับในบรรดาพวกเราทุกคนลมให้เราหลับเพื่อจะขโมยปืนยาวของเราไปทั้งหมดแล้วก็หนีไปหล่อนร้องเสียงสูงรูปการมันบอกอย่างนั้นครับเพื่ออะไรผมก็ยังเดาไม่ถูกในขณะนี้ แต่กล้ายืนยันได้ว่าแง่ทรายเป็นคนรมยาให้เราหลับแล้วก็เป็นเหตุโดยเจตนาที่จะทำให้ปืนยาวเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดของเราหายไปจากที่นี่แต่ผมคิดว่าพอจะบอกได้นะชายยันพร่องออกมาอย่างแค้นเคืองมันทรยศหนีพลาจากเราไปแล้วก็ไม่ไปเฉยๆเอาอาวุธส่วนใหญ่ของเราไปซะด้วยเพื่อการตัดกำลังอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เราหมดอำนาจในการตามล่าตัวมันได้ต่อไปนี้มันแอบดักส่องเราฟ้อมไปทีละคนทีละคนจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นี่ไม่มีทางสู้มันได้เลย
1: ใช้สมองให้มากๆหน่อยนะชายยัน
0: ดารินขัดขึ้นโดยเร็วสีหน้าของหล่อนไม่เชื่อตามความเห็นของชายยันแต่ก็เต็มไปด้วยข้อพิศวงอันสุดที่จะหาคำตอบด้วยตนเองได
1: ้ข้อแรกเธอตอบฉันได้ไหมที่แง่ทรายทรยศน่ะทรยศเรื่องอะไรหรือเขาหวังอะไรจากการทรยศของเขาคนเรามันต้องมีจุดหมายก่อนถึงจะทำอะไรลงไป
0: ชัยยันพยายามขมวดคิ้วคิดแต่ก็ยังตอบไม่ได้ดารินกล่าวต่อไป
1: ข้อที่สองที่เธอว่าต่อไปเนี้ยแง่ทรายอาจจะดักฆ่าเราซะเมื่อไหร่ก็ได้นั่นน่ะเขาจะไม่มัวดักฆ่าเราทำไมเสียเวลาในเมื่อที่จะฆ่าเขาก็ฆ่าก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมานี่ไม่สะดวกกว่าเหรอและเมื่อฆ่าเราแล้วเขาจะได้อะไร
0: ก่อนแล้วมันหนีไปทำไมเอาปืนของเราไปด้วยทำไมล่ะ
1: ข้อนี้คือสิ่งที่เราจะต้องใช้ความคิดกันให้รอบคอบที่สุดยังไงล่ะไม่ใช่ด่วนลงความเห็นส่งเดชอย่างที่เธอพูดทำเป็นนบุญคำกับพวกนั้นไปได้นี
0: ่ลับพินท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นคุณแน่ใจใช่ไหมว่าเงสายมีเจตนาที่จะรุมวันสะกดเราเพื่อผละหนีขโมยปืนของเราไปน่ะ
2: ครับผมแน่ใจแบบนั้น
0: ใช้ช่วงระยะเวลาที่เรานอนหลับติดต่อกันทั้ง 15-16 ชั่วโมงเป็นเวลาปลอดในการทำการ
2: ครับ
0: เป็นระยะเวลาอันเหลือเฟือเกินพอคุณเชื่อเหรอว่าลำพังเงสายคนเดียวจะแบกปืนยาวตั้ง10กระบอกแล้วก็กระสุนกับหีบระเบิดไปได้เนี่ยผมก็สงสัยอยู่รอให้สว่างก่อนผมจะออกตรวจบริเวณนี้อีกครั้งมีหลักฐานพอให้พิสูจน์ได้บ้างไหมว่าแง่ทรายขนของออกไปจากที่เนี่ยเวลาประมาณสักเท่าไหร่รับพินกัดริมฝีปากเหลียวไปรอบๆกายขณะนั้นบริเวณที่พักสว่างเป็นลำด้วยไฟฉายหลายอันที่ช่วยกันส่องกราดอยู่ไปมาทั้งตามพื้นและก็ตามแนวป่ารอบด้านยากที่จะรู้ได้ครับเพราะเราหลับกันในระยะเวลาติดต่อกันนานเหลือเกินพื้นที่บริเวณที่พักของเราก็เป็นดินปนกรวดแข็งและก็แห้งสนิทจะไม่ปรากฏร่องรอยอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่สามารถจะแยกออกว่ารอยไหนเก่ารอยไหนใหม่ในระหว่างรอยเท้าของพวกเรากันเองที่ย่ำไว้สับสนก่อนแล้วเชิดถากวักมือร้องเรียกทุกคนที่เห็นหน้ากันอยู่ในขณะนี้11ชีวิตเข้ามาล้อมวงประชุมพร้อมหน้าแล้วก็ถามขึ้นว่าทุกคนคิดให้ดีแต่ละคนเห็นเงาทรายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และก็ให้บอกเราด้วยว่าระหว่างที่พากันนอนหลับกันทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่หลังอาหารเที่ยงนั้นใครตื่นขึ้นมาตอนไหนตลอดจนรู้สึกผิดปกติอะไรกันบ้างหรือเปล่าการสอบสาวราวเรื่องเรียงตัวคนไม่ได้ให้ประโยชน์หรือความกระจ่างอะไรขึ้นมามากนักในบรรดาพรานพื้นเมืองเหล่านั้นทั้ง6คนบอกเป็นทำนองเดียวกันหมดคือครั้งสุดท้ายยังเห็นเงาทรายนั่งย่างปลาและร่วมกินรวมกลุ่มอยู่ด้วยต่อจากนั้นเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้านายให้พักผ่อนได้ทุกคนลงนอนแล้วก็หลับสนิทไปหมดไม่ทันสังเกตว่าก่อนนอนนั้นเงาทรายอยู่ที่ไหนและเข้ามานอนพักด้วยหรือเปล่าและระหว่างที่หลับก็เป็นการหลับรวดเดียวตลอดไม่มีใครตื่นขึ้นมาแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายถูกปลุกพรวดพราดขึ้นมาโดยพรานใหญ่เดี๋ยวนี้นั่นเป็นสภาพการอย่างเดียวกันกับที่นายจ้างทุกคนก็คงมีรับพินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เห็นเขาเงื่อนจากแง่ทรายเป็นคนสุดท้ายขณะที่พวกคุณชายและเจ้าพวกนี้นอนพักเขาบอกอย่างพยายามทบทวนเหตุการณ์ผมออกไปสำรวจรอบๆบริเวณเริ่มจะรู้สึกแล้วเหมือนกันว่าแง่ทรายหายหน้าไปแต่ผมก็ไม่ติดใจคิดอะไรมากนักเข้าใจว่ามันก็คงจะเดินเที่ยวอยู่ใกล้ๆรอบที่พักตามนิสัยของมันและก็หวังว่าระหว่างที่ผมออกเดินตรวจตามหลังไปก็อาจจะไปพบระหว่างทางก็ได้แต่ปรากฏว่าผมไม่พบมันอีกเลยจนกระทั่งกลับมานอน
2: คุณไปนอนนานสักเท่าไหร่ก่อนจะกลับมาเชิดถาถาม
0: ก็ประมาณไม่เกิน45นาทีกลับมาก็ยังไม่เห็นเงาทรายอยู่ที่นั่นเองจนกระทั่งคุณนอนแล้วก็หลับไปอีกคน
2: ชัยยันไล่เลียง เพื่อค้นหาเวลาการหายตัวไปของแง่ทรายที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดครับไม่เห็นและจะเป็นเพราะอะไรมาบังคับความรู้สึกนึกคิดไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบผมไม่ได้เฉลียวคิดอะไรเลยทั้งสิ้นบางทีอาจจะเป็นเพราะความง่วงและก็เพลียก็ได้ผมมานึกทบทวนได้เดี๋ยวนี้เองว่าผมรู้สึกง่วงผิดปกติเหมือนพวกเราทุกคนขณะที่ผมกลับเข้ามาถึงแคมป์และก็ล้มตัวลงนอนครับคล้ายครับคลาว่าพวกเราคนอื่นๆก็คงจะหลับไปก่อนแล้วถ้างั้นดารินพูดช้าๆขณะที่ยกมือขึ้นจับปลายคางสีหน้าของหล่อนใช้ความใคร่ครวญหนักหน่วงก็น่าจะแปลว่าเงาทรายยังไม่ได้หนีออกไปจากที่นี่ก่อนในตอนนั้นอาจจะไปหลบซุ่มอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งรอเวลาจนกระทั่งแน่ใจว่าพวกเราหลับสนิทกันหมดรวมทั้งคุณด้วยแล้วก็ย้อนกลับมาอีกครั้งขนปืนและก็เครื่องกระสุนวัตถุระเบิดไปหมดครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะขณะที่ผมกลับเข้ามานอนหลับไปอีกคนนั่นน่ะปืนของพวกเราก็ยังอยู่ครบมันต้องเข้ามาขนไปภายหลังผมหลับลงไปคนสุดท้ายแล้วเวลาที่เราหลับสนิทกันไปทั้งหมดนะประมาณเท่าไหร่นะผมคิดว่าไม่ควรจะเกินเวลาบ่าย 2:30 เงาทรายลอบใส่ยาลมเข้าไปในกองไฟระหว่างที่เรานั่งย่างปลากันอย่างนั้นเหรอนั่นเป็นโอกาสดีที่สุดที่พวกเราไม่ทันเฉลียวคิดเลยเพราะเงาทรายเองก็เป็นคนก่อไฟแล้วก็คอยดูแลไฟอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ผมพอจะจำได้เงาทรายไปเอายาสำหรับลมสะกดมาจากไหนล่ะโธ่คุณหญิงครับเลือกขี้ผงเลยสำหรับลูกป่าพวกนี้อย่าว่าแต่เงาทรายเลยบุญคำหรือขยินก็ทำได้ถ้าต้องการจะทำมีพืชและก็สัตว์หลายชนิดที่นำมาปนเป็นผงโรยลงไปในกองไฟซึ่งจะเกิดเป็นควันระเหยทำให้คนที่สูดหรือว่าได้กลิ่นควันหลับลืมตัวไปได้ศักดิ์สิทธิ์พอๆกับยานอนหลับในโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ของคุณหญินนั่นแหละครับอาจดีกว่าซิอีกเพราะใช้ลมโดยควันไฟไม่รู้ตัวยาของคุณหญิงยังต้องให้โดยวิธีกินลืมเสร็จแล้วหรือครับตอนที่เราทำศึกกับเผ่าสางเขียวเจ้ามนุษย์กินคนพวกนั้นก็พยายามจะเล่นงานเราด้วยยาสะกดแบบนี้แต่เงาทรายก็มียาแก้ไว้ได้เจ้ายาชนิดเนี้ยมันอาจจะมีเตรียมตัวติดไว้ก่อนแล้วหรือแอบไปหาไปทําขึ้นในขณะที่เดินทางมาด้วยกันนี่เมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นไม่น่าเลยนะไม่น่าจริงๆราชสกุลสาวบ่นภายหลังจากอึ้งอยู่ครู่ฉันไม่เข้าใจเจตนาของเขาทั้งที่รู้ว่าเราไม่ได้ประสงค์ร้ายความจริงมีอะไรแง่สายก็ควรจะบอกให้เรารู้พูดกันได้นี่นาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนเจริญด้วยกันแล้วมันจะเจริญสักแค่ไหนมันก็ทำตัวเป็นคนลึกลับมาตั้งแต่แรกแล้วนี่และก็ลึกลับอยู่ตลอดไปผลในความลึกลับของมันก็ปรากฏให้เราเห็นชัดเจนเดี๋ยวนี้เองถึงจะไม่ประสงค์ร้ายอย่างที่เธอว่าก็ไม่น่าจะประสงค์ดีหรือทำอะไรที่เป็นคุณให้กับพวกเราทุกคนในการกระทำแบบนี้คิดดูชีวิตกลางไพรเถื่อนแบบนี้ปืนคือปัจจัยสำคัญที่สุดจะอยู่หรือจะตายก็ปืนนี่แหละแล้วมันก็กวาดของเราไปสักเกลี้ยงเป็นการตัดมือตัดตีนกันเลยมันจะเอายังไงของมันแน่จะหนีไปเพื่ออะไรของมันเราก็ไม่ว่าแล้วแต่เสือกเอาปืนของเราทั้งหมดไปทำไมของมันมีติดมืออยู่กระบอกนึงจะเอาเฉพาะกระบอกนั้นไปเราก็จะไม่ว่าก็อาจจะจริงอย่างชัยยันว่าเหมือนกันนะท่านหัวหน้าคณะว่าสนับสนุนความคิดของชัยยันเป็นครั้งแรกเพราะไตร่ตรองแล้วมองไม่เห็นช่องทางใดจะให้เข้าใจได้มากไปกว่านี
1: ้แง่ทรายนะจะมีแผนอะไรสักอย่างเพียงแต่ว่าเราอ่านแผนของเขาออกหรือไม่เท่านั้นและแผนแบบนี้เขาไม่บอกให้เรารู้ล่วงหน้าด้วยรวมทั้งไม่แคร์ด้วยว่าเราจะคิดยังไงต่อเขามาเรียกกล่าวเปรยๆขึ้นอย่างเป็นกลางพร้อมกับกวักมือเรียกสั่งปลาเข้ามาสั่งให้ส่งสองปืนสั้นของหล่อนที่เคยมอบให้สะพายไหลมาไว้ก็อย่างดีที่ยังอุตส่าห์เหลือปืนสั้นไว้ให้บางทีอาจจะเอาไว้ให้เราใช้ยิงตัวตายกระมังหล่อนกล่าวต่อไปพร้อมกับหัวเราะเบาๆอย่างมีอารมณ์ขันจัดการตรวจนับกระสุนเท่าที่เหลืออยู่จำกัดจำเขี่ยแล้วก็ยักไหลบอกต่อมาว่ากระสุนสั้นของฉันเหลือ12นัดเท่านั้นเองฝีมือยิงปืนสั้นของฉันก็ไม่ค่อยจะเข้าท่านักหรอกโอ้อานุสรจากสเตเกนสามีแก่ผู้แสนดีของฉัน
2: คุณรู้สึกยังไงบ้างรพินเชษฐาถามตรงๆจ้องหน้าเขาจอมพรานยิ้มแค้นๆก็รู้สึกว่าสถานการณ์ของเรามันคับขันเสียแล้วล่ะครับเป็นความคับขันที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้สึกแล้วก็คิดไปไม่ถึงซะด้วย
1: ชีวิตของพวกเราทุกคนต่อไปเนี้ยฝากไว้กับปืนสั้นและก็กระสุนเท่าที่เหลืออยู่นี่แหละก่อนอื่นตรวจปืนและกระสุนก่อนเถอะครับทั้งหมดตรวจปืนสั้นส่วนตัวและกระสุนโดยเร็วผลปรากฏออกมาว่าเชษฐาเหลือ15นัดชัยยัน18นัดรพิน35นัดจากย่ามหลังของเขาและกระสุนขนาดเดียวกันทั้งหมด3กระบอกคือจุด44แมกนัมของดารินเหลือจุด357อยู่30นัดติดเข็มขัดกระสุนลูกกรดจุด22 LR 1กล่อง50นัดและจุด22แมกนัมอีก1กล่อง50นัดเหมือนกันในย่ามหลังนอกนั้นเป็นกระสุนไรเฟิลประจำมือเท่าที่มีติดตัวอยู่เพียงคนละไม่กี่นัดซึ่งบัดนี้ดูจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงสำหรับพวกพรานพื้นเมืองมีดาบเดินป่าติดตัวกันอยู่ทุกคนซึ่งคนเหล่านี้ไม่เดือดร้อนอะไรนักเรื่องปืนผาหน้าไม้แค่ดาบมีดและก็เชือกก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วตามธรรมชาติเพียงแต่ตกอกตกใจต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเท่านั้นดารินหวนกลับไปสำรวจหีบเวชภัณฑ์ของหล่อนอีกครั้งอย่างละเอียดและก็พบด้วยความอุ่นใจว่าทุกชิ้นยังอยู่ครบไม่ได้มีอะไรขาดหายไปเลยนั่นเป็นปัจจัยสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่หล่อนนึกขอบใจไอ้คนใช้ผู้ลึกลับที่ทิ้งไว้ให้สภาพของทั้งคณะ11คนยามนี้ก็คือลงนั่งล้อมวงปรึกษากันเป็นวงกลมพวกพรานพื้นเมืองก่อไฟขึ้นใหม่อีกกองนึงสว่างโชติช่วงไม่มีใครคิดจะหลับนอนอีกต่อไปแม้ว่าจะยังไม่สว่างก็ตามเมื่อเราอ่านพฤติการของเงซายไม่ออกในครั้งนี้เราก็ไม่อาจจะทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆได้ทั้งสิ้นเชษฐากล่าวแก่ทุกคนในระหว่างหารือกันอย่างเคร่งเครียดเรารู้กันอย่างเดียวเท่านั้นว่ามันเป็นลางร้ายมากกว่าลางดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนระวังตัวทุกฝีก้าวสำหรับรับพินอย่าเพิ่งออกตรวจหาร่องรอยอะไรในขณะนี้ก่อนทั้งสิ้นจนกว่าจะรอให้สว่างแล้วก็มองเห็นอะไรชัดๆซะก่อนซึ่งก็เชื่อว่าคงจะได้เขาเงื่อนแน่นอนเงซ้ายหายไปทั้งคนปืนยาวอีก10กระบอกรวมทั้งวัตถุระเบิดแล้วก็กระสุนหนักตั้งหลาย10กิโลมันจะไปทิ้งหลักฐานร่องรอยอะไรไว้บ้างเลยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ว่าแต่เราจะทำยังไงกันต่อไปครับพี่ใหญ่น้องสาว3อย่างจนปัญญาเงซ้ายก่อความระสำระสายให้แก่คณะแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะมองข้ามหรือถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยในเมื่ออาวุธส่วนใหญ่และบุคคลผู้ร่วมคณะสูญหายไปอย่างไม่ทราบเงื่อนงำเช่นนี้อย่างน้อยแผนการคืบหน้าทุกชนิดก็มาถึงจุดชะงักงันลงไปชั่วขณะไม่มีจิตใจพอที่จะคิดอ่านถึงเรื่องอื่นใดได้ก่อนทั้งสิ้นแม้แต่รับพินไพรวันเองก็ยอมรับเขาคิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงต่อไปรอให้ตะวันขึ้นซะก่อนเถอะตอนนี้เรายังวางแผนอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นผมได้สังหรณ์อยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเงซายจะต้องสร้างเรื่องยุ่งยากให้แก่พวกเราและในที่สุดมันก็เป็นความจริงเป็นความผิดของผมเองทั้งนั้นทั้งที่ตลอดเวลาไม่เคยวางใจเงซายเลยสนิทแต่ถึงเวลานั้นก็ยังพลาดท่าเสียทีขึ้นจนได้พรานใหญ่ยกมือขึ้นลูบใบหน้าพร้อมกับถอนใจยาวพูดเบาๆออกมาเหมือนจะรำพึงกับตนเองค่อยๆคิดกันดีกว่าอย่าเพิ่งด่วนลงความเห็นอะไรเร็วเกินไปนะพยายามตั้งสมมุติฐานมองปริศนาครั้งนี้ในทุกแง่ทุกมุมบางทีเราอาจพบกับข้อเฉลยที่ถูกต้องก็ได้รูปการเท่าที่เห็นได้ขนาดนี้ก็คือถ้าเงซายเป็นคนเอาปืนกับเครื่องกระสุนของเราไปก็น่าจะตีความหมายได้ตรงตัวไม่ใช่หรือว่าเขาไม่ต้องการให้เรามีอาวุธส่วนใหญ่อยู่ในมือก็คล้ายๆการปลดอาวุธกันนั่นแหละมาเรียพูดอย่างแช่มช้าดวงตาสีดอกผักตบของหล่อนเป็นประกายวาวแต่ถึงยังไงเราก็ยังมีปืนสั้นอยู่นะดารินแย้งใช่เราเหลือปืนอยู่บางส่วนแต่อำนาจในการป้องกันตัวของเราขีดวงจำกัดให้แคบลงแล้วเมื่อปราศจากไรเฟิลและวัตถุระเบิดทุกคนรู้จักเงซายดีว่าเขาเป็นระดับไหนพื้นฐานยังไงคนคนนี้ย่อมจะไม่ทำอะไรอย่างด้อยปัญญาหรือตื้นเขินเกินไปไม่ว่าเขาจะมีเจตนายังไงต่อเราแล้วหล่อนก็เอื้อมมือมาสะกิดเข่าจอมพรานผู้นั่งนิ่งขึงอยู่พูดต่อไปว่าควรนั้นแหละพลายวานควรเป็นคนรู้สัญชาตญาณเท่าทันเงซายยิ่งกว่าพวกเราทุกคน คุณน่าจะตีปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ถูกต้องกว่าคนอื่นๆลองพิจารณาคล้ายคลวนดูให้ดีเถอะตอนนี้คุณอาจมึนงงตกใจอยู่ก็ได้สงบสติอารมณ์ให้ดีใจเย็นๆไว้ค่อยๆ คิดลำดับภาพ
2: เมย์พูดถูกผู้กองคุณจะเป็นคนวินิจฉัยได้ดีที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี
3: ้รับพินไพรวันลุกขึ้นเดินช้าๆไปรอบๆที่พักในบริเวณนั้นปล่อยให้คนอื่นๆนั่งล้อมวงปรึกษากันอยู่ตามเดิมขณะนั้นท้องฟ้าเริ่มจะปรากฏแสงขาวขึ้นรำไรมันใกล้สว่างเข้ามาทุกทีไม่มีใครซักถามหรือเข้ามาเร่งเร้าพูดอะไรกับเขาก่อนทั้งสิ้นเหมือนจะปล่อยให้เขามีโอกาสใช้สมองตามลำพังชั่วไม่นานนักจากความเงียบสงัดโดยปราศจากสิ่งใดรบกวนพรานใหญ่ก็หัวระลึกถึงพฤติภาพย้อนหลังของเหตุการณ์ตอนหนึ่งระหว่างเขากับเงาทรายขึ้นมาได้อย่างแจ่มชัดเขาเบิกตาโพรงอยู่ในเงามืดทุกประโยคแห่งคำพูดโต้ตอบที่เขาไม่ได้สนใจเก็บมาคิดจดจำไว้จนกระทั่งเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นสมจริงในคืนนี้จึงนึกขึ้นมาได้โดยการพยายามทบทวนพรานใหญ่เดินตรงเข้าไปในกลุ่มของนายจ้างทันทีย่อนกายลงนั่งที่เดิมทุกท่านจำคืนที่เราพักผ่อนกันอยู่ที่หลุมอุกาบาต ที่หนึ่งได้ไหมครับ
1: ไม่มีเหตุการณ์ตอนไหนที่พวกเราจะจำไม่ได้ในชีวิตเสี่ยงตายและก็ยากแค้นเลือดตาแทบกระเด็นตลอดเส้นทางที่ผ่านมาแล้วดารินเป็นคนตอบที่นั่นเราพบกับฝนขนาดหนักฟ้าผ่าลงมาด้วยและคุณกังเงซายก็นำเราไปพบกับก้อนหินที่เต็มไปด้วยทองคำมันแบบซีกออกมาให้เราเห็นเพราะถูกสายฟ้าฟาดและตามทานน้ำไหลเม็ดกรวดอมีธาตุทองเจือปนอยู่ 80% ไหลกลิ้งลงไปตามทางน้ำจนทำให้เราสันนิษฐานได้ว่าบริเวณหลุมอุกาบาตที่1เป็นแหล่งทองคำขุมมหาศาลพวกเรามีความคิดตรงกันหมดคือเพียงแต่ชมเท่านั้นไม่ได้คิดจะแตะต้องเอามาไว้เป็นสมบัติอะไรเลยจากสัจจะที่เราให้ไว้กับฤาษีโกณฑัญญะมีอะไรที่คุณถามเราถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นเหรอ
2: ครับมีมากทีเดียวรู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้ด้วยว่าไปสิเชษฐากับชายันบอกมาพร้อมกันคืนนั้นหลังจากทุกคนหลับไปหมดแล้วเงาทรายเข้ามาคุยกับผมตามลำพังมีอยู่หลายต่อหลายเรื่องที่เราพูดกันแต่ตอนหนึ่งเท่าที่ผมจำได้เป็นดังนี้เราใกล้เนินพระจันทร์เข้าไปเต็มทีแล้วก็แล้วยังไงล่ะบางทีผมอาจจะต้องแยกทางกับผู้กองที่นั่นหรือบริเวณแถวๆนั้นรับพินเว้นระยะการเล่าของเขาไปขนาดหนึ่งดวงตาทั้งคู่หรี่ลงทุกคนที่ล้อมฟังอยู่ในขณะนี้ชันคอหูผึ่งจ้องตาเขาไม่กระพริบเล่าต่อไปเร็วๆรับพินเงยสายกับคุณพูดอะไรกันต่อไปอีกท่านหัวหน้าคณะกล่าวโดยเร็วผมได้ถามต่อไปว่าทำไมมีเหตุผลยังไงเพื่อความปลอดภัยของพวกเราคนอื่นๆทุกคนและเพื่อความเหมาะสมทางด้านส่วนตัวของผมเองนี่ผมขอบอกให้ทราบเสียก่อนถ้าเจ้าคนที่ชื่อเงาทรายหายไปจากคณะทั้งหมดโปรดอย่าแปลกใจอย่าตกใจด้วยผมจากไปเพียงชั่วคราวเท่านั้นด้วยเหตุผลที่บอกแล้วแต่เราจะต้องพบกันอีกขอความกรุณาเก็บสิ่งที่ผมบอกกับผู้กองไว้ก่อนอย่าเพิ่งแพร่พรายให้คณะนายจ้างของเราทราบเพราะมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหลายๆอย่างผมบอกให้ผู้กองรู้ไว้เพียงคนเดียวส่วนตัวเท่านั้นนี่แหละครับคือคำพูดของเงาทรายในคืนนั้นซึ่งผมไม่ได้สนใจเก็บมาคิดจดจำอีกเลยเพิ่งจะหวนคิดขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้แหละอีก4คนที่เบิกตากว้างเงี่ยหูฟังอยู่ตะลึงงันไปหมดผู้กองนี่แปลว่าเงาทรายมันได้เคยบอกคุณไว้ก่อนแล้วว่ามันจะแยกทางพลาดจากเราไปเมื่อถึงบริเวณเนินพระจันทร์หรือว่าบริเวณใกล้เคียงชัยยันร้องครับมันบอกไว้แล้วและมันก็ทำจริงตามที่บอกเพียงแต่จากวันเวลาที่มันบอกกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมันเว้นห่างกันที่จนผมจำไม่ได้ประกอบกับที่ไม่ได้สนใจด้วยเพราะผมไม่ค่อยจะเชื่ออะไรมันนักหรอกเมื่ออยู่ตามลำพังกับผม2-2เงาทรายมันก็จะพูดอะไรที่ผมพิจารณาว่ามันเพ้อๆอยู่เสมอแต่มันก็ไม่เห็นบอกไว้ในครั้งนั้นให้ชัดเจนด้วยว่าเมื่อแยกตัวพละไปมันจะต้องสับปะดนขโมยปืนและก็วัตถุระเบิดของเราไปด้วยและก่อนหน้าที่จะพละไปก็ไม่ได้แพร่พรายอะไรผมรู้อีกเลย
1: ถ้างานในคืนนั้นน่ะเงาทรายจะต้องพูดอะไรก็คุณอีกมากทีเดียว
3: ดารินเริ่มเปิดฉากซักอย่างตื่นเต้นและก็กระตือรือร้นครับมันพูดจนกระทั่งผมฟังเสียงของมันง่วงแล้วก็หลับไปเองนั่นแหละ
1: เล่าไปละเอียดสิถ้าที่คุณจำได้เขาพูดอะไรกับคุณอีกมั่งฉันรู้สึกว่าคุณจะปิดบังอำพรางอะไรพวกเราไม่มากทีเดียวนะเกี่ยวกับแง่ทรายเนี่ยไม่ทันจะขาดเสียงซักไซ้ไร่เรียงของดารินทั้งหมดก็สะดุ้งขึ้นพร้อมกันด้วยเสียงประหลาดชนิดหนึ่งที่แทรกเข้ามาอย่างกระทันหันซึ่งแทบจะเชื่อหูเสียไม่ได้มันเป็นเสียงแหบลึกลากยาวกังวานก้องมาจากต้นแหล่งที่ไม่น่าจะห่างไกลออกไปนักครั้งแรกฟังเหมือนเสียงสัตว์ประหลาดประเภทวัวหรือควายป่าร้องแต่ไม่ใช่เพราะมันดังขึ้นทางด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็ดังตอบรับเป็นสัญญาณมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งล้อมรอบทิศไปหมดเสียงสัญญาณเป่าเขาพร้อมกันก็เริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ประเภทตีนกีบเหยาะย่างสะบัดขนคอแล้วก็เสียงร้องนั่นคือเสียงม้าแน่ละไม่ใช่เพียงตัวหรือสองตัวหากแต่เป็นกองร้อยจากนั้นก็เป็นเสียงคนตบเท้าย่ำมาตามพื้นดังอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นจังหวะเช่มช้าแต่มั่นคงและก็หนักแน่นรักคนไปกับเสียงฝักดาบแกว่งกระทบในรัศมีวงกลมรอบตัวเฮ้ยอะไรกันวะนี่หูฝาดไปอีกแล้วกระมังชายยานร้องลั่นทุกคนก็เพ่นพรวดขึ้นยืนตัวแข็งพร้อมกันทั้งหมดลืมหายใจกันไปชั่วขณะยามนั้นท้องฟ้าเริ่มสางพอจะมองเห็นหน้ากันได้ถนัดสิ่งที่เงยสายพูดกับผมในคืนนั้นรับพินไพรวันตอบคำที่ดารินถามค้างไว้ด้วยคำพูดแผ่วต่ำพร้อมกับดึงปืนสั้นจุด44แมกนัมออกจากซองหนังขึ้นมาถือกระชับไว้ในมือก็รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนกำลังจะได้เผชิญอยู่ในขณะนี้แหละครับระวังตัวเราถูกล้อมไปทุกด้านแล้วด้วยกองทหารของมรกตนคร
4: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
5: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
5: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
4: ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำ
5: จ้า

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาห

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-902-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพัสหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: กินดอกน้ำพุนซะเดียวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
2: โอ้บ่ผิดหวังบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังทําให้ผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
3: ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
3: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บ่าวไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบ่แม่
1: เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่าวไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย
1: มีคนเก่าเราว่ากิน
2: ว้าว
1: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทยบ้านหน้าบานบานแซงเปเปปากแปแปเป่าแวะแวะถูจ้าถูจ้าอุ้มบ่อยชุนท่อนไทย

0: พี่น้องเอ้ยคันได้ยินคําเว้าขมในไหนอย่าเฝ้าจมล่างเถอะขมขี้เพียไผ่หน้าหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกะเดามันขมคืนล่างเธอกินลาบก้อยยังซีโอแม่นอ้าวหาม ามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเน
1: า
0: ะไปวาน
1: บอยสุนทร
0: มาเอาแนวคนผู้หาย
1: เพลงบรรเลงส่งป้า
0: และยังขี่คานไปไว้ท่าตื่นสวย
1: ได
0: ้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกเทศบาล
1: ที่เคยเร
0: หน้าบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าแวะแวะ
1: มาจากไร
0: ขานกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้า
1: เป็นแรงใจ
0: กราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซอง
1: เสาก
0: ราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับ
1: ฝากเสียงตาม
0: น้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี
1: ่เป็น
0: น้าเบาน้าสาว
1: นุ่มบอย
0: เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชั
1: ย
0: อยู่จุดไห
1: น
0: อยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยด้วยครับ0902927444อยากได้กาแฟก้อนคำอยากได้ครีมนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำสบู่ก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำกดนำนำเขามากครับ0902927444ขอบคุณยายคำยาทองก้อนเบ้าจากอ้อมกอบันดุงเอาบำรุงสายตา2กระปุกพัน300บาทแถมผ่าขนหนูคุณยายพิมพ์ผ้าขดหลงจากนิคมน้ำอูนกาแฟ2บำรุงสายตา1 1,250 บาทแถมนวดเย็นนะครับคุณแม่จินตนาพุทธาสีจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ2กรอง600ได้ลูกซ้ายวาสันแม่มณีวันวงจันทราจากบ้านหนองปลิงตำบลดอนเมื่อยอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับนวดร่อน2เย็น1เขียว1นะครับ600บาทขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: สวัสดีจ้ายายสิซ่อนกาแฟแล้วล่ะ
0: กาแฟเอาจากกองครับแม่ท้องใบ
2: เอาสี่กอง 1,000 บาท
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทอีเมลยังแถม
2: จ้าเอาผักขนหนูด้วยล่ะ
0: แถมผักขนหนูเนาะแม่เนาะ
2: สีเข้มเข้มแล้วเด้อ
0: สีเข้มเข้มได้เลยเดี๋ยวลูกบอกน้องเข้าไปตับตับหมูบะหนามี่ครับแม
2: ่
0: จ้า
2: เออแค่นั้นละ
0: จ้าจ้าขออนุญาตรับสายสอนครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ค่ะ
0: ครับผม
3: แม่ผู้มาชำยานยารักษาสายตาแม
0: ่สมุนไพรบำรุงดวงตาก้อนคำเนาะแม่เปลี่ยนเน
3: าะแม่เพราะว่า
0: เอาจาก
3: แม่เอาจากแม่ก็ทัดว่าก็เลยขอซ้ำกับลูกเดียว
0: ได้ครับแม่ครับกับพวกเดียวลูกไส้กับทรงตัวแม่
3: มาแม่จะแม่จะได้สองกับพวกยูบาทนี่เงินพ่อท่านได้ออกน้องเงินผู้เฒ่า
0: เออเอาไปกินก็เนาะแม่เนาะมันจะได้ต่อเนื่องเนาะแม่เนาะ
3: แม่มันจะได้ต่อเนื่องนะมันเบิดแล้วแม่สร้างมาสองกับพวกมันก็เบิดแล้ว
0: มันทรงหมื่นทรงยังออกบ่ล่ะแม่ทรงไข่แน่ขึ้นบ่
3: ก็ว่าแง่มกินนี่ก็ไข่แม่อยู่
0: อืมครับแม่ครับมันก็สิคอยฟื้นฟูไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะจ้าแม่เปลี่ยนขอบคุณหลาย
3: ๆแต่ว่าแม่สิว่าสิดิ
0: ว่าจังได๋ว่าจังได๋แม่
3: เงินแม่บ่ได้อยู่นะว่ามันถัดสิมาฮอดมื้ออื่นมันเคยเนาะมื้อสั่งมื้อนี
0: ้ครับ
3: ของนี่ก็มานะ
0: ครับผม
3: วันนี้ก็อยากบอกว่าถ้ามาหอดแม่ก็สิฝากไว้เงี้ยเคยเคี่ยงละเงินก็ได้วะ
0: ครับแม่ได้บอกเขาว่าไปส่งเฮี้ยนนั่นเฮี้ยนนี่อยู่ติดเฮี้ยนแม่นั่นล่ะว่าสันเด้อแม่เด้อ
3: เออ
0: แม่เปลี่ยนเด็กฟังเพลงหยังบ่ลูกไส้เปิดให้นี่ประเดิมเฮงก่อนหมู่เฮา
3: โอ้อันแม่ว่าให้ฟังอันของงานแม่นมณีวันแม่น
0: แม่นมณีวันเพลงหยังแม่
3: สาวลาวเบาไทยแม
0: ่สาวลาวสาวลาวเบาไทยว่าติอืมคือบ่มีเนาะแม่นมณีวันร้องผู้เดียวติ
3: แม่น
0: สาวเล่าเบาไทยมันแม่นซื้อเพลงจังซี่บ่บ่แม่นไปเอาเนื้อเพลงมาติสาวเล่าเบาไ
3: ทยแม่จำบ่ค่อยได้สว่าหังมีสว่าวัดลุงทีแม่นมณีวันนะ
0: แม่นมณีวันเอ๊บ่มีนะครับสาวเล่าเบาไทยนี่มันมีแต่ของอเล็กซานดราร้องคู่กันกับที่เป็นพระเอกอะหน้าหนังมันเป็นหนังสาวลาวเบาไทยนี่ไม่มีแมนมณีวันร้องนะครับแม
3: ่
0: ครับ บ่มีครับแม่ครับถ้าเป็นแมนมณีวันไม่มีสาวลาวเบาไทยอีแม่อาจสิจำผิดเนาะเอาเพลงอื่นบ่มีเพลงอื่นบ่หรือว่าเวียงจันทร์เวียงใจบ่เฮ้อหันแม่นมณีวันหลอกเออสื่อเพลงเวียงจันทร์เวียงใจครับบ่เป็นสาวลาวเบาไทยหันแม่นมณีวันหลอกนะครับ
3: เอาแม่ก็เริ่มหลายเพลงแล้วว่าส
0: ิว่าโอเคครับแม่ขอบคุณเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับอีแม่ไปถามฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุอีแม่ค่อยคุยน้ำก้นเฮาก็สื่อสารกันบ่รู้เรื่องแล้วอีแม่เอ้ยเอิ้นก็เลยเว้าบ่ทันกันอันน่ะสิแม่นเวียงจันทร์เวียงใจนี่ล่ะแมนมณีวันครับ

0: ียงจันเวียงใจนะครับเนาะโอ้จะแม่นคักแน่นะครับแม่นมานี่วันอีพ่อเบอร์ที่ลงท้ายนะครับ1210นะครับเมื่อกี้สั่งของแล้วบัตรสิขออาซื้อกันนะครับผัดนะฮะอีพ่อผัดบ่ได้ยินเสียงนะครับสงสัยแก้มที่ไปถึกปุ่มปิดไม่สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่าวบ่อยครับฮัลโหลครับ
1: บอย
0: ครับแม่สีพันดอน
1: ค่ะอันอยากได้ยาบำรุงชายตาลูก
0: เอากี่กระปุกจ๊ะ
1: กระปุกนึ่งบดาแล้วกับพี่ฉางกาแฟกาแฟ1กล่องลูก
0: กาแฟ1บำรุงสายตา1เป็น 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
1: ดาวพี่ฉางแถมฮะเอายานวดลูกเอายานวด
0: นวดสุดร้อนหรือเย็น
1: ร้อนหรือเย็นคะชุดร้อนค่ะ
0: แถมนวดร้อนนะครับส่งที่อยู่แม่สีพันดอนเลยเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับแม
1: ่อ๋อ
0: เดี๋ยวจัดส่งให้จ้า
1: จ้าขอบคุณค่ะบอย
0: ขอบคุณคุณแม่เช่นกันนะครับสุขภาพแข็งแรงนะจ้า
1: จ้าอยากถูกรางวัลมื้อนี
0: ้ถูกรางวัลข้าเจ้าบอกว่ามื้อเช้าว่าอีหยังเนาะ6 9ว่าซั่นแม
1: ่โอ้บ่รู
0: ้ครับครับผมเอาลองเบิ่งหมานๆนะแม่เด้อ
1: จ
0: ้าจ้าจ้าสวัสดีครับคุณพ่อยังบอกชื่อไม่เสร็จเลย
2: มันเป็นหลังแบบแปดนี้ก่อน
0: ครับผม
2: เปลี่ยนแปดสี
0: อะไรนะครับ
2: พ่อชื่นพ่อชื่น
0: พ่อชื่นนามสกุล
2: ปลัดสี
0: ปลัดสีบ้านเลขที่เท่าไหร่พ
2: ่อ77
0: หมู่ที
2: ่4
0: ตำบล
2: แข้งกอก
0: แก้งกอกอำเภอ
2: สีเมืองใหม
0: ่สีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
0: โอเคโอเค
2: มาเธอสามจังที่จริงกินหนึ่งสามสองเครื่องแหละแต่ว่าว่าเธอสามเครื่องเก่ามันตายหนึ่งเครื่องใหม
0: ่ครับอีพ่อครับเอาเดี๋ยวลูกเบิ้งให้ได้พ่อเด้อสรุปของพ่อเป็นยอด2,250 บาทแถมเป็นกาแฟฟรีหนึ่งกล่องนะครับ

0: ครับผม
1: ครับผมครับผมอีพอสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงองตองครับ
0: สมพรสมพร
1: ครับผมสวัสดีครับหลวงตาครับลูกชายรับสายไม่ทันครับหลวงตาพระเดชพระคุณหลวงตาหลวงตาสมบัติครับลูกไส้รับสายบ่ท่านอีพอโทษเขาไม่ในเด้อนะครับนมัสการครับหลวงตาครับ
0: ก่อน
2: ก็วันนี้มันบ่ได้มันบดกาแฟแล้วกาแฟ4กล่องนะ
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทหลวงตา
2: อะไรเก่ามันบ่ได้เลยได้2อาทิตย์แล้วยังบ่ได้อยู
1: ่ของหลวงตาสมบัติใช่มั้ยครับ
2: แม่นแหละหลวงตาสมบัตินั่นแหละหลวงพ่อครับถ้าอยู่ได้2อาทิตย์มันยังบ่ได้อยู่ฟังใหม่มัน
1: บ่ได้เดี๋ยวผมตามให้ครับเดี๋ยวผมตามดูให้นะครับว่าถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
2: โอ้ยตามก็หลายเที่ยวเลยแล้วบอกให้ตามให้ยังบ่ได้อยู่ที่สร้างใหม่บ่ได้บ่บ่ได้กินกาแฟเลย
1: ตามตลอดอยู่แต่ว่าของหลวงตานี้ก็คือเขาส่งออกไปแล้วส่งออกไปเดี๋ยวนะของหลวงตา
2: ปกตินั่นรับของอยู่หลายเที่ยวแล้วอยู่ในนี่น่ะว่าจะส่งมื้อนี้ละฮ้อนมื้อน
1: หลวงตาสั่งรอบที่แล้วมันเป็นนวดร้อน2นวดเขียว2เขาส่งออกไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะสั่งใหม่เป็นกาแฟ4กล่องแล้วเอาอะไรแถมครับ
2: เอาผ้าขนหนูก็ได้สีเขียวหรือสีชมพูก็ได
1: ้หนูสีเขียวหรือชมพูนะครับส่วนน้ำมันนวดสูตรร้อนกับน้ำมันเขียวน่าจะถึงวันนี้นะครับของหลวงตานะรอบก่อนที่สั่งไปไม่ได้สั่งกาแฟนะครับเป็นนวดร้อน2เขียว2นะครับ
2: ครับเข้าใจแล้วเพราะว่าอยู่นี่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลย
1: ได้ครับได้ครับน่าจะ
2: ถ้ามันส่งมาก็แสดงว่าส่งเงินไปถึงถ้ามันไม่มาก็รอมันอยู่นั่นแหละรอจนบอด
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะผมตามให
2: ้สั่งใหม่ก็มาใหม่มาวันไหนก็เอาวันนั้นแหละแต่ว่ามันอย่าให้มันรอนานมันของประจำอยู่แล้วนะ
1: ผมเข้าใจแต่ว่าอันที่สั่งไปก่อนหน้านี้หลวงตาก็รับของให้หน่อยนะครับเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนกับน้ำมันเขียวนะครับแต่ที่สั่งใหม่วันนี้เป็นกาแฟนะครับ
2: ครับครับ
1: ครับครับครับ
2: คันมันมาเมื่อนี้น้ำมันนวดกระจายไปเมื่อนี้กาแฟมาต่อมากจ่ายไปอีกคือเก่าอ่ะล่ะมันรอหึงเลยปกติมันบ่ฮอดหึงป่านนี้นะก็มันขอโทษหลายๆเด้อที่ทวงถามเพราะว่า
1: ไม่เป็นไรครับหลวงตาถามได้เลยถามได้เลยเพราะมันไปชาร์จที่ระบบ
2: หลวงตาล้มมันขาดกาแฟบ่ได้แล้วหลวงตาล้มแล้วได้หลายมื้อแล้วมันลูกบ่อยากได้เลยมันต้องขาดกาแฟบ่ได้และของสิ่งนี้มันต้องเข้าใจอยู่แล้วเนาะ
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวลูกรีบส่งให้
2: มันคงเคยประจำนะนะยานะครับช่วยสงข้อหน่อยเด้อครับพ่อหนุ่มเด้อ
1: ครับหลวงตาครับครับผม
2: ช่วงนี้ช่วงนี้รบกวนเวลาหลายแล้วมื้อนี้รถย่านหมู่แต่บ่ได้เว้าตัวบ่สิเว้าผู้เดียวมันบ่คือแหละช่วงนี้ช่วงนี้
1: นมัสการครับหลวงตาครับนมัสการครับของหลวงตาน่าจะเป็นออเดอร์ตกหล่นน้องส่งออกไปแล้วนะครับน่าจะได้วันนี้แหละได้วันนี้แหละเดี๋ยวลูกตามให้อีกทีนะครับคุณพี่อรพันธ์วางสายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยโทรกลับเข้ามาใหม่เพราะว่ามันไปเครื่องโอนสายผมยื้อบ่ถึงผมชาร์จแบตไว้ไกลสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่อีกทีก็แล้วกันนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยนะฮะ0902927444ครับสวัสดีครับคุณอรพันธ์ครับ
3: จ้าอันบ้าบอยสั่งอันสั่งกาแฟในเด้อจะกองคนฝากสั่งน่ะนะค่ะ
1: อัน2กองนั่นก็คือสั่งไปแล้วเนาะอันนี้สั่งใหม่อีกกองนึงเนาะ
3: จ้า2กองน่ะเป็นของพี่แต่ว่าตัวนี้ก็ลงมาบ้านเลขที่ของพี่คือเก่านั่นล่ะจ้าเพิ่นมาฝากว่าหั่น
1: จ้าโอเคครับเอื้อย
3: เอากองนึงไปทดสอบเบิ่งเพิ่นว่าซั่น
1: ได้ครับได้ครับ
3: เพิ่นเห็นเรื่อยเพราะว่ามันดีมันถูกจังซั่นจังซี่เพิ่นก็เลยว่าอยากลองเบิ่งนำน่ะนะจ้า
1: ได้ครับพี่อรพันธ์ขอบคุณเอื้อยหลายๆเด้อที่โทรมาแจ้งเด้อ
3: จ้าแต่ว่าตัวนั้นก็บ่ฮาดในฮอดดอกอันน
1: ่
3: าจะถึงอยู
1: ่น่าจะถึงไล่ๆกันนะครับเอื้อยเนาะเดี๋ยวจังได๋ผมเบิ่งให้เนาะ
3: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าพี่อรพันธ์ขอบคุณหลายๆครับเอื้อย
3: จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับพี่สาวเอ้าครบถ้วนกระบวนความครับพี่น้องเดี๋ยวไปยาวกันต่อโทษผิดติดครูบา

0: พึ่งสั่งแต่แรก
1: แถมบ่ค่ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทมีของแถมตะพี่
1: เอามีผักขนหนูบ่ค่ะ
0: มีผักขนหนูก็มีครับ
1: ค่ะขอผักขนหนูค่ะ
0: เอาเป็นผักขนหนูนะพี่เนาะ
1: ค่ะมีสีเขียวขี้ม้าบ่ค่ะ
0: มีครับกาแฟ4กล่องแถมผ้าขนหนูสีเขียวขี้ม้าเนาะพี่เนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับผมขอซื้อที่อยู่คุณลูกพี่นะคุณพี่นะครับคุณลูกพี
1: ่แม่ถาวรศรีสวนค่ะ
0: คุณแม่ทีนี้โอ้คือเสียงคือผู้สาวแท้
1: อ
0: ัน
1: สร้างหายาค่ะ
0: โอ้สร้างหายาโอ้แม่ถาวรนามสกุล
1: ศรีสวนค่ะ
0: ศรีสวนนะครับสออัวดอสวนนี่เนาะ
1: ค่ะ
0: บ้านเลขที่ครับ
1: 14 หมู่ 8
0: ตำบล
1: หนองบอน
0: หนองบอนอำเภอ
1: กูสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
0: โกสุมพิสัยมหาสารคามนะครับเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะพี่เนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: ครับยอด 1,000 บาทไม่มีบวกเพิ่มเป็นกาแฟ4กล่องแถมผ้าขนหนูสีเขียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆเด้อ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อสมใจสุวสุขด้วยจากตำบลกุฎลาดอำเภอเมืองอุบลครับอีพ่อเอาเป็นกระไสเส้นหนึ่งบำรุงสายตาหนึ่งของแถมเอาเป็นนวดร้อนเด้อนุ่มบ่อยเด้อว่าสั่นได้เลยครับเดี๋ยวบักลาจัดส่งให้นะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์ใหม่นะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำ ก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: หรือบัดนี้ฟังผมขอยกสี่เบาอ้อยแก้มพญาพาสนุกพาเพลินเกินก่อนออกมาเบาขอประทับในเด้อเจ้าบัดย้ำผมคนควมเก่าตอนผมนี่ครูสอนเวลาคอนแต่ก่อนมาเมียถือผ้าลูกข้าทองถึงเวลาเก่าเดือนผ่านท้องแก่มันก็เลยออกลูกหน่อยเมียนอนเป็นแม่แสดงเมียผิงไฟกินน้ำห่อนค้อนค้อนผมคิดว่าอยากหาป้ามาอ้อมต้มสีแกงสมนกสู่เมียขาดคนพายคือไข่มองหาคนพ่อได้ซอยเอาน้องเมียของขน่อยพายคือไข่เบิ่งก่อนนะนี่เด้อเ
1: ป็นหยังพี่
0: พี่บ่าสิไปตึกแหหาปลามาต้มออมให้เมียกินพ่ออุ่นท้อง
1: ดีได้ล่ะเพราะว่าน้องบ่ได้กินปลามา 2-3 มื้อล่ะ
0: แม่นเมียออกลูกใหม่ได้กินแซ่บๆคือสิบำรุงน้ำนมดีพี่ว่าบ่สิเอาน้าสาวไปพายเฮือให้หรือเมียสิว่าจังได๋

0: ามวนแท้เป็นผู้แสผู้สาวนั่นก็ปกปกคือเสียงพูดหญิง
1: เป็นอย่างเอื้อย
0: บ่เตรียมเอาของไปไผเมื่อซอยพี่อ้ายสนอกได้ปลาข้าวต้มข้าวแกงแล้วก็ให้ฝ่าวมาเด้อ
1: โอ้เอ้ยนิดสิให้ชบาไปไผเมื่อให้พี่อ้ายประหยัดซั่นบ
0: ่เพิ่นบ่มีผู้ซอย
1: เออไปก็ไปเดี๋ยวเขาไปพัดสินก่อน
2: อันนี้พอจะเตรียมของได้พาหน้าสาวลงยังลัดไปทางแม่น้ำลงเหือหน่อยละลองลองบอกน้องเมียเบาอินอ้อยเจ้าคอยจับพายได้ลัดหน้าคอยสิใบเอาแค่สิวันลงดึงดาวหน้าสาวพายเหือเจ้าลงในหนองกลางอ่าวผมเลยเฝ้ายิงยื้อเสาแค่ห่างละวันลงจักมาแค่ไปของแนวใดบ่ฮู้ปองลองจับดึงกระบอกขึ้นเลยดำน้ำละหมดลงปดแขกข้าเครื่อไม่ซับเสร็จก็เลยผูกปาดสิทูขอหัวเครื่อยึดไว้ใจคอยสิมุนพังอาทิตย์จังหน้าสาวหังตินสินมั่วจับไพ่บ่เหลียวซองบาดว่าดองเต่าห่างอยู่ทางไต่บ่ระวัง
3: บู
1: ฮึป่าบูติพี่อ้าย
3: บู
1: เสียงปากว่าบูบูได้ป่าบูละบ่เหอคือสิโตสมควรเบิ่งท่าที่ตะลึงค้างโตพ่อแจงพ่อต้มหรือใดน้อคือทำที่ตาตื่นบืนขึ้นมาจากน้ำเกาะเหือไว้เฮ็ดอีหยังหึป่าอีหยังก่อพี่อ้ายอู้คือสิโตใหญ่น้อ
3: บู
1: หึป่าบูที่พี่อ้าย
2: ปาดสิโถเกือบมันโซเซล่มสิจมลงแม่น้ำแกงมองเห็นไม่ล่มแบงหากแค่ฝอยห้อยป้องข้างเปียวหมูมนหน้าอยู่เครื่องกูมาเหลือใจแดกอกสิบแค่พังมุนหน้าคนสวยทำให้วุ่นอยู่น้องน้ำไก่ปลาเบ็ดอดเด้อใจมึงอย่าเต้นบัดเห็นตอนท้องครับโอ้ยนับว่าหลายเดือนมาตั้งแต่ยังมีทองบ่เคยนอนกับน้องเมียแพงจักเทือย้อนเมียมีลูกหน่อยคอยมือได้ดังหิวบัดนี้ย่านจะเป็นตะคิ้วข้างตายข้าแม่น้ำใหญ่คือหน้าสาวเมื่อเข็ดใส่ดอกเต่านั้นอยู่ใต้ใจสีมางบัดพบเห็นเป็นจังใดก็ตามแล้วขอเป็นแล้วหนุ่มไกลคือ

0: แม่นบ่ครับ
1: 248จ้ะ
0: แม่ขัน
1: 248
0: แม่ขันทองแต่งแดนบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ
1: 248หมู่8จ้ะ
0: 248 248หมู่8เนาะแม่เนาะ
1: บ้านลาดใหญ่จ้ะ
0: บ้านลาดใหญ่ตำบล
1: ลาดใหญ
0: ่ลาดใหญ่อำเภอ
1: โอเมียงชัยโอเมียงจังหวัดชัยภูมิจ้ะ
0: อ๋อเมืองชัยภูม
1: ิจ้า
0: จ้าแม
1: ่ฟังขึ้นนันเดอร์ขึ้น
0: แก่งสนามนั่ง
1: สนามนั่งนะจ้ะ
0: ชัดเจนดีอยู่เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ดังชัดชัดจ้ะวันนี้ก็ขอเพลงก็ปวดให้แม่เลยบอกว่าจะขอเพลง
0: แม่ขอเพลงอย่างมือบ้านขอน้ำไผ่
1: ขอเพลงร้านน้องเวียดนามนะให้พุทธจ้ะ
0: อ๋ออีแม่ขอน้ำไผ
1: ่แล้วตั้มหูฟังซื้อมือกันแล้วนะ
0: อีแม่
1: ซื้อมือตั้มหู
0: อีแม่ขอน้ำไผ่ฟังผมแน่อีแม่ขอน้ำไผ่เมื่อวานนี
1: ่ขอน้ำมันนุ่มดิวจริ
0: งอ๋อครับอันอาจสิบว่าท่านเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิเปิดให้เด้อแม่เด้อ
1: สิฮอดบ่ได้จะฮอดบ่ได้จ้ะ
0: มื้อยังเร็วก็ฮอดแม่มื้ออื่นยังซากก็บ่เกินมื้อฮื้อเด้อแม่เด้อ
1: สมมุติว่าฟังหลายๆเด้อฟังขอรูปดีเจทั้ง3คนเด้อ
0: ได้ครับได้ครับเอาสมมุติหรือเอาเรื่องจริงนี่ขอรูปดีเจนี่สมมุติหรือเอาเรื่องจริงสมมุติหรือว่าขออีหลีขอหรือขออีเหรียญคือว่าสมมุติ
1: อีหลีขอกรรมการอาจารย์ว่าจะเขียนนะ
0: โอเคโอเคครับแม่เบาหยอกอีเมลซื้อดอก
1: สามคนละจะเขียนหน้าจะเขียนหน้า
0: ได้ครับแม่ขันทองได้ครับแม่ขันทองครับเดี๋ยวลูกไส้ส่งให้เด้อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อจ้าจ้าสวัสดีครับคุณแม่แพงสีหงฟูครับแม่แพงสีหงฟูโทรใหม่ขอบคุณพ่อลำดวนกันหาป่องครับจากทั้งแก่งสนามนางอีพ่อเอากาแฟหนึ่งหนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งนะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีครับแม่แพงสีครับครับผม
2: ได้รับเรื่องของวัน
0: ได้แล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนกระบวนความอยู่เนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: ได้รับแล้วของวัน
0: ได้รับแล้วครบถ้วนดีเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณอีแม่เด้อที่โทรมาบอกเด้อคือเฮง
2: ลูกก็ได้รับแล้วเห็นน้ำสวย
0: ครับแม่ครับเอาขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับตกใจกับเสียงนี่ฉันได้เดี๋ยวนี้ห่วยเก็บมันตกตังว่างั้น
2: ว่าสิจองเป็นร้านเคยเพราะว่าได้เมียแล้ว
0: โอ้ยอย่าคิดต่อเถอะแม่ของรักษาแข็งหลายทั้งนี
2: ่ครับ
0: ครับสวัสดีครับครับผมคันแม่นผู้แสผู้สาวมาหาตอนนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าไปซะเด้อล่ะอย่ามาคือต่ออ้ายมันเหลือแต่ใจตัวอ้ายเขาเอาไปแล้วเอาปิดเบรก2เพลงรวดในช่วงนี้ลาน้องไปเวียดนามกับคนบ่ใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใหม่อย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้ไปใสสักครู่เดียวครับ

ไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

0: วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57 หมู่ 19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

0: กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นละ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้ะ

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊มองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
3: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดย

มาวัดนี้มาสิขอเก้าเรื่องดอกชีวิตสัตสาพี่แล้วน้ำตามาให้ยายฟังนั่งสลอนทอนทอน้ำตามาไผเคยพอ

ายมากมากกะกินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นวัวควายแลนลัดหน้าน้ำลายย้อยดอกเหี่ยหวยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ผู้ปกหาอาหารมาหลายดอกสวนถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อวัวควายมาบ่อยๆตากแข่งให้ลูกน้อย

มาบิ้วเอาดงตกลงดินสิ้นแสเฮียเด้อพ่อเด้อมาตัวเมียแม่เลี้ยงมาเห็นแล้วเรากินมาก็หิวโพดหายแม่ลูกก่อนของเจ้าของแสงตามองเหลียวเห็นกะเรา

อ่อนนมนั้นบ่ได้กินคันสิตายแท้ๆให้ลูกแม่กินนมมากระทมทงเสียงดอกเสียง

0: อสั่งกาแฟนะจ้า4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเนาะคุณแม่เนาะ
0: จ้า
1: คุณแม่ฟังอยู่จังหวัดใดครับนี
0: ่ร้อยเอ็ด
1: ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ
0: สั่งแล้วกินแล้ว2กล่อง
1: กินแล้ว2กล่องบ
0: อกสั่ง2กล่องอ่ะได้กับยาหนวดยางละกล่องสั่งยางละขวดแล้วบาดเนียนตะกี้บ่หวาน200 222
1: ครับแม
0: ่มากินกาแฟพอท่านนั่นพ่อกองไปตรวจเบาหวานได้82
1: โมเมนต์ว่าให้ลูกดีใจซื่อๆบอกคุณแม่สุดใจสงวนรับ
0: จ้า
1: โอ้ครับ
0: หมอวานยายจะกินของหวานบ
1: ่ครับแม่
0: กันเบาหวานซ้ำนี่สิได้เศร้ากินยาเนี่ยกันได้ซ้ำนี่ตลอดพนักพนว่า
1: โอ้ย
0: ใจคันตะกี้เมื่อ200กลัว300หวานนี่82
1: โอ้ยลูกไส้คือดีใจน้ำเทแม่อันนี้คือเสียงจากคนที่กินจริงนะครับอันนี้อันบ้าบอยได้จ้างมาเบาบ่นี่แม่บ้าบอยได้จ้างมาเบาบ่
0: ได้จ้าง
1: กาแฟบ้าหวานกา
0: เป็นหลาย
1: กาแฟบ้าบอยได้ให้กินฟรีบ่
0: บาทบอบริกินฟรี
1: นั่นเห็น
0: บ่300เอา2กล่อง600
1: นั่นเห็นบ่บัดนี้4กล่อง 1,000 เด้แถมแก้วกาแฟพร้อมเด้บัดนี้แม
0: ่จ้า
1: ความมั่นใจครับแม่สุดใจ
0: เอาอีกก็ได้ว่าที่เข้าไปตรวจรุ่นไหนบ่ได้ยาว
2: จ้าอีแม่เอาเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายซ่อนเด้อดีใจนําสวัสดีครับบอยชุนท่อนชัยบันสมุนไพรก่อนค่ําครับครับผม
3: ล้างไม้แล้วค่ะนี
2: ่นาไม้ครับนาไม้สดๆเลยอีเมลว่าจังได
3: อันว่าจะสั่งกาแฟนะคะ
2: โอ้ยสั่งได้เลยสั่งได้โลดนาไม้ก็สั่งโลด
3: กล่องนึงค่ะกล่องนึงค่ะ
2: กาแฟ1กล่อง350บาท
3: ค่ะ
2: ยังบ่เคยสั่งเนาะ
3: สั่งเทื่อนึงแล้วค่ะเหมือนเพิ่นกินเมื่อเลยสั่งให้เพิ่นใหม่ค่ะ
2: แล้วผมขอซื้อที่อยู่ใหม่เด้อมันข้อมูลมันบ่ขึ้น
3: ค่ะ
2: ส่ง
3: บ้าน
2: คุณหยังครับผู้รับสินค้าซื้อหยังครับ
3: แม่อรุณเย็นวัฒนาค่ะ
2: แม่อรุณนามสกุลเย็น
3: วัฒนา
2: ธนาบ้านเลขที่เท่าไรแม่
3: บ้านเลขที่17หมู่7โอ้ยหมู่2ค่ะ
2: 17หมู่2เนาะแม่เนาะ
3: ค่ะแม่หมู
2: ่ตำบล
3: กุดดู
2: อำเภอนนท์สัง
3: จังหวัดหนองบัวลำภูล่ะค่ะ
2: โอเคเบอร์โทรกับติดต่ออีเมลเบอร์นี้เนาะ
3: ค่ะติดต่อเบอร์นี้ล่ะค่ะ
2: ได้ครับได้ครับแล้วกินกล่องนึงแล้วว่าสั่นเท่าไป
3: ค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นอยู่แล้วก็เลยอยากกินอีก
2: ให้แล้วกินต่อเนื่องครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นสมุนไพรสกัดมันจะบ่มีผลเสียกับร่างกายด้วยครับมันจะคอยฟื้นฟูร่างกายผู้เฒ่าไปเรื่อยๆเด้อ
3: ค่ะ
2: ครับครับอยู่ดีมีแห้งแก้มแดงอองตองด้วยครับเด้อ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคร ับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก้อนคำกระใสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำเขามาครับ0902927444

0: ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานหน้าไม่แน่หลังไม่นำสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับอีพอเนาะอีเมียเนาะ0902927444ครับ0902927444ความรักเหมือนควันบุหรี่บุหรี่พ่นออกแล้วควันทางก็เลยหายเสียดายเด้ความรักอยากสูบเอาขึ้นใดหายไปเลื่อนไปจอยไปว้อยโว้ยบ่ได้กลิ่น
1: แล้วล้มทั้งก็เลยหายเสียดายเด้ความรักอยากสูบเอาขึ้นใดหายไปเลื่อนไปจอยไปว้อยโว้ยบ่ได้กลิ่น

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ไทยก้อนคำครับครับผม
1: ครับบ่ได้ทำรายการมานี
0: ่ข่าวครับแม
1: ่แม่มาสิขอฟังเพลงนะ
0: เพลงหยังครับ
1: ไอเป็นอันของไอ้น่ะนะของไอ้กินตะลาน่ะนะ
0: ครับผมจากคุณแม่ยัง
1: เนาะนัดเลิกบ่พออ้ายนัดเลิกบ่พออ้ายเด้อ
0: ครับผมจากคุณแม่ได้เนาะครับ
1: แม่คงใจของแม่มาฮอดหมู่บ้านนี่พอดีไอ
0: ้ครับผม
1: อันแม่งอดสอดลูกเคยก
0: ็
1: เลยเอาให้ใส่หมู่บ้านนี่แม่บอย
0: เป็นจังได๋แม
1: ่เศร้าว่ะซั่น
0: อันนั้นมันหนวดท่าคือเอ๊นี่แล้วมันต้องพิสูจน์อัน
1: นั้นมันหนวดท่าแม่งอดสอดหมู่บ้านนี่นั่งให้อยู่เล
0: ยเจอแต่มันหนวดก่อนค่ําก็ไปตะบ้างเลยมันบ่แม่นบัดนี้
1: ครับครับ
0: โอ้ยเอาดีใจน้ำดีใจน้ำครับอีเมลเดี๋ยวลูกเปิดให้ด้วยเพลงเด้อนัดรอบอกพ่อไอ้เนาะดาเมียขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับบ้านสูงไปก่อนค่ำครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: จ้า
3: อยากสั่งกาแฟ
2: ได้ครับครับกาแฟต้องลงจองไว้จะส่งฮอดไอ้ลูกค้าวันที่25ได้ครับของเด็กส่งออกวันที่24กาแฟมันเบิดครับ
3: จ้ามันถือกล้องเท่าไหร่จ้ะ
2: กล้องเดียว350 2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ครับ
3: เอา4กล้อง 1,000 นึง
2: ครับของแถมล่ะครับเอาเป็นอย่างมีน้ำมันหนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผักขนหนูมีแก้วกาแฟ
3: อันบ่ของแถมนี่ลดได้อยู่บ่จ้ะ
2: มันลดเต็มที่ล่ะครับผมตัวนี้เพราะว่าเฮาต้องเลยพี
3: ่แถมเอาเป็นผักขนหนูซะ
2: ครับผักขนหนูเนาะครับผมโอเคครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
3: แม่โสภา
2: แม่โสภานามสกุล
3: สมชอย
2: สมชอยบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
3: 110
2: หมู่ที
3: ่3ตำบลบ้านถอน
2: ตำบลบ้านถอนอำเภอ
3: สว่างแดนดิน
2: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะแม่เน
3: า
2: ะได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ก็แม่เด้อ
3: ตามเบอร์โทรจ้ะมาตามเบอร์โทรนี่ล่ะ
2: ได้ครับของสิฮอดอีแม่วันที่25พุ่นเด้อครับผม
3: จ้า
2: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับแม่ขอบว่า
4: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮอดมืออื่นมือหื้อนี่ล่ะแม่ลูกค้าเบอร์นะครับขอบคุณอีพ่อผู้ใหญ่เด้อพ่อสุเมธสมบัติคำเบิดว่าห้วยขึ้นแก้งสนามนั่งมาดังสัตว์ดังแจ๋วทะลุกไส้ว่าสั่นเอาบำรุงสายตากับกระใสเส้นไม่พอคู่นึงแถมน้ำมันหนวดมาเด้อว่าสั่นอีพ่อว่าหลายๆสายที่ผมบ่ได้รับเป่าโทษเข้ามานะครับอีพ่อเราขอฟังเพลงของมันเป็นของขวัญด้วยสวัสดีครับคุณจุรารัตน์ครับ
5: จ้าว่ายังไม่ได้รับกาแฟเลยค่ะ
4: ครับสายแก้วรอ 4-5 วันครับพี
5: ่
4: จ้าจ้าจ้า
5: ว่าตกหล่นไปแล้ว
4: ไม่ตกไม่หล่นครับเดี๋ยวผมไอให้น้องเขาโทรหานะครับตัวแทนสายแก้วนะครับ
5: จ้าจ้า
4: ครับครับผมโอเคครับพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: ครับครับขอบคุณครับขออนุญาตรับสายซ้อนครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำบ่าวบอยครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะโทษจากอำนาจเจริญจ้า
4: จ้าโทษจากอำนาจเจริญชีสั่งอย่างน้อครับผม
6: จ้าอยากได้กาแฟ
4: กาแฟเอาจากกองครับอีแม่
6: กาแฟเอาจากกล่อง4กล่องจ้าก
4: าแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาหยังแถมจ้า
6: เอาหยังแถมจ้าเอาน้ำมันนวดจ้า
4: แถมน้ำมันนวดร้อนหรือเย็นครับผม
6: ร้อนร้อนฮะร้อนหรือเย็นร้อนร้อนจ
4: ้าได้ครับขอซื้อที่ยุผู้รับสินค้าครับทรงคุณหยังครับ
6: นางรำพึง
4: รำพึงนามสกุล
6: ชัยกุศิน
4: ชัยกุศินเนาะครับเนาะ
6: ชัยชสระไอชอช้างยอยักษ์
4: ชัยยะนี่เนาะครับเนาะ
6: ค่ะกุชินชออีนอชิน
4: อ๋อกุชินครับ
6: 3
4: ครับ
6: 364
4: 364หมู่ที
6: ่หมู่12
4: 12ตำบล
6: บุง
4: ตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะแม่นะ
6: อำเภอเมืองอำนาจเจริญ37000
4: ได้ครับเสียงอีแม่คือมวนเถปันหมอลำเก่าแท้เสียงแหบๆแม่เสียงแหบๆมีเสน่ห์แม่แม่เป็นนักร้องเป็นหมอลำบ
6: ่
4: แม่เสียงม่วนๆ
6: จ้า
4: ขอบคุณครับแม่รำพึง
6: จ้า
4: จ้าสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับหลายๆสายครับที่โทรเข้ามาแล้วผมบ่ได้รับเบอร์ลงท้าย0656เอ่ยเบอร์พระอาจารย์บุญมาเอ่ยนะครับเบอร์แม่นะครับส่วนวาจาสัตว์เอ่ยนะครับโทรใหม่นะครับ โทรใหม่ทุกเบอร์เลยนะโทรให้ผมใหม่หน่อยนะครับเอาอีพอผู้ใหญ่เพิ่นขอมาบ่เปิดบ่ได้เด้เนี่ยเพิ่นกำลังฟังอยู่ทางแก่งสนามนั่งพุ่นนะสร้อยทองเส้นนี้เก็บเงิน3ปีจึงได้อย่าว่าแต่3ปีเท่าละเก็บอีก30ปีจักสิได้บ่รู้อันทองแพงปานนี้เนาะ

0: มาลูตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยค่อนซ่อนไก่ตีนเปมเป้เปมเป้บืนขึ้นกะมืนลงนี่แล้วแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธ์โตมันหักต่ำเมนสิตัดไม่คำแสนสิปำไม่อยู่สู้ขึ้นกะบ่ถึงสวัสดีครับคุณแม่ผิวงามเอกชัย
1: ตาเอากาแฟหน่อยค่ะ
0: เอากี่กล่องครับ
1: เอา1,000นะคะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของแถมรับเป็นอะไรดีย
1: าได้ไหมคะ
0: ยานวดสูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
1: เอาสูตรเย็นค
0: ่
1: ะ
0: แถมเป็นน้ำมันนวดเย็นนะครับได้ครับเดี๋ยวลงข้อมูลให้นะครับ
1: โอ้ได้ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับมันมาเครื่องโอนสายสัญญาณโทรศัพท์มันสิกวนกันในจักหน่อยกาแฟ4แถมนวดเย็นเนาะเดี๋ยวผมลงออกข้อมูลก่อนเด้อสายที่สิโทรเข้ามาโยไว้ซะก่อนเอ้า090292744มันสิลืมข้าวบ่เป็นหยังเด้นะครับย่านออเดอร์พี่น้องตกหล่นซั่นเดี๋ยวนี้นะครับเอ้าว่างแล้วบัดนี้ลงออเดอร์แล้ว0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนครับแม่ส่วนวาจาสัตว์โทรใหม่นะครับพระอาจารย์บุญมาเพิ่นโทรเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับของแม่ผิวงามลงเรียบร้อยแม่ชลิดาลิธิธรรมก็ลงเรียบร้อยนะครับเหลือนะครับแม่ส่วนวาจาสัตว์เนาะที่ลูกชายยังไม่ได้รับสายอีเมลโทรเข้ามาแล้วสายมันบ่ว่างพอดียังได้อีเมลโทรเข้ามาใหม่เด้อครับส่วนแม่ขันทองแต่งแดนเพลงที่แม่ขอผมเปิดไปตั้งแต่แม่ขอตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยนี่แหละฮะแล้วคนว่าบ่ได้เปิดเพราะว่าหยังพอเจ้าของบ่ฟัง ขอซื้อๆขอไปสิไล่ๆซื้อๆบัดนี้ว่าคนบ่เปิดให้บัดนี้โอ้ยน่าสิว่าแนวได้อีเมลข่อยเอ้าปิดเบรกครับ0902927444ชั่วโมงหน้าผมขออนุญาตเป็นเสียงแห้งนะครับของผมแต่ว่าพี่น้องสั่งสินค้าได้เรื่อยๆขอเพลงไปขอได้อีกเทื่อช่วงเที่ยงกับน้องกุ้งนั่งพุ่นละเด้อครับ10โมงถึงเที่ยงผมมีภารกิจผมขออนุญาตนะครับสำหรับคนสิขอเพลงเอาไว้ช่วงเที่ยงจนฮอด6โมงแรงจากกุ้งนั่งไปหาเบาดิวครับสำหรับช่วงสั่งซื้อสินค้าพี่น้องยังโทรได้ตลอดคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 106.75 เมกะเฮิรตซ์อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

0: ลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนิน

0: แม
1: ่กาแฟแม่อีก4กล่องไง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
1: ผักขนหนู
0: แถมผักขนหนูบ่แม่เอาอย่างเดียวมันบ่รอบนี
1: ่ทั้งน้ำมันหนวดน้ำมันเขียว
0: ฮะเอาน้ำม
1: ันหนวดกับน้ำมันเขียว
0: หมด
1: สูตรทอด
0: ไอ้ดอน
2: ใหญ่คอนอันชื่อยาดันใดยาโนดนะ
0: ยาโนดสุดร้อนสุดเย็นบ่ยายคอนหรือยายดอนนะ
2: อันสุดเย็นจ้ะ
0: เอาสุดเย็นเนาะแม่ดอนวงจันทานี่เนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: เอาสองกระปุกแล้วแม
2: ่เอาสองกระปุกกันไ
0: หมเอาเย็นทั้งหมดเนาะเอาเย็นทั้งสองใช่ไหมจ๊ะ
2: สามร้อย
0: สามร้อย
2: กสามร้อย
0: สามร้อย
2: ใหญ่ยเอาเย็นเบอร์เดอร์
0: จ้าจ้าได้ครับแม่ดอนเดี๋ยวลูกส่งให้ครับ
2: จ้า
0: จ้าจ้า
3: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผม
3: แม่ตั้งกาแฟสุดเลยนะ
0: ดีกล้องบ่แม
3: ่จ้า
0: พี่แมวยังแถมครับหนวดเย็นคือเก่าบ
3: ่เอาอันคือเก่านั่นล่ะเจ้าไม้หลวงปู่
0: จ้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
3: จ้าจ้าจ้า
0: ครับครับผมขอบคุณครับแม
3: ่
0: ครับจันครับ
4: ครับผมแม่สั่งกาแฟลูก
0: อาจจะกองจ้าแม
4: ่เอา8ครับผม
0: 8ของแถมล่ะจ้าแม่รอบนี้รับเป็นอะไรดี
4: เอาโอ้ผ้าห่มแม่ก็ได้หลายผืนนี่ได้หนุ่มบ่อยเลย
0: เอาเป็นกาแฟไหมหรือจะเอาเป็นไอ้กาน้ำร้อนไฟฟ้า
4: การน้ำร้อนแม่มีลูก
0: เอาเป็นกาแฟเนาะถ้างั้นเนาะเป็น8แถม1ก็ได้เป็น9กองเลย
4: เอากาแฟฮะ
0: หรือจะเอาอย่างอื่นก็แล้วแต่แม่นะเอาที่แม่สะดวกใจ
4: ครับโออยากได้อย่างน้อบดีนายเอ้ย
0: ครับหรือจะเอาเป็นน้ำมันนวด2กระปุกก็ได้หรือจะเอาเป็นผ้าถุงกับผ้าขนหนูก็ได้ได้2ชิ้นถ้าเป็นชิ้นเล็กน่ะหรือจะเอาเป็นสบู
4: ่
0: กับน้ำมันนวดหรือจะเอาเป็นน้ำมันเขียวกับสบู่อย่างนี้ก็ได้ครับ
4: เอาผ้าห่มมันก็มีใช้แล้วเน
0: า
4: ะ
0: จ้าเอาเป็นชิ้นเล็กก็ได้ใช้
4: เอาผ้าขนหนูกับอันแก้วกาแฟบ่ลูก
0: แ
4: ม่ท่
0: าน
4: ใด
0: ผ้าขนหนูกับแก้วนะแม่เนาะ
4: ครับครับ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกชาย
4: อันหนูส่งให้แม่วันไหน
0: ส่งวันนี้ถึงแม่วันพรุ่งนี้ครับ
4: ครับผมแค่นี้แหละลูก
0: ครับแม่ขอบคุณมากนะครับแม่นะ
4: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับแม่
4: สว
0: ั
4: สดีครับขายของดีๆได้ลูกเด้อ
0: สาธุอีเมลกับสุขภาพแข็งแรงเด้อ
4: ครับอันเฮ็ดให้แม่กินไปเรื่อยๆแม่ก็สิอุดหนุนแม่บ่ได้ซื้อครบคือตะกอนดอกแม่เงินน้อย
0: จ้าแม่บ่เป็นหยังครับเอาตามไอ้กำลังเฮาล่ะเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: จ้าสุขภาพแข็งแรงนะครับแม่แสงจันนี่แม่อยากฟังเพลงหยังบ่ลูกไส้เปิดให
4: ้บ่ลูกฟังน้ำมันหมูน่ะล่ะจ้า
0: ได้ครับแม่ครับสวัสดีครับแม่
4: แค่นี้น่ะลูกขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ค่ะอันสั่งกาแฟนะค่ะ
0: กาแฟเอาจากกองครับแม่
5: 4กล่อง
0: 4กล่อง 1,000 บาทแม่เอาหยังแถม
5: เอาผ้าขนหนูเอาสีงามๆนี่อย่าบอกงามๆสดๆใสๆแม่น
0: สีจังได๋มันก็สิงามสีน้ำเงินสีชมพูไปจังซั่นบ
5: ่เอาสีแดงนี่อย่าบอก
0: สีแดงบ่มีมีน้ำตาลครับงามๆน่ะสีน้ำตาล
5: สีส้มสีส้มบ่มีบ
0: ่สีส้มก็บ่มีมีน้ำตาลมีฟ้ามีเขียวมีเทามีชมพูมีน้ำเงิน
5: เออเอาชมพู
0: เอาชมพูเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: โอ้มาความสดใสตัวนี้แม่ผมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลูก
5: จัดต้นให้นะครับจะได้ให้สดใสแน่นะบุ๋ยเลย
0: จ้าแม่
5: ขอบคุณมากเลย
0: ไอ้ลูกไม่ได้จัดสดมื้อนี้ลูกอันเดินทางมาเช็คคืนอยู่ภาคเหนือกำลังกลับครับแม่สูบใส่เทปไว้เสียงแห้งเสียงแห้งมื้อนี
5: ้บ่เสียงแห้งอยู่พุ่นนะ
0: จ้า
5: โอ้
0: ยอยู่ภาคเหนือครับครับแม่ครับเดี๋ยวกำลังกลับเด้อแม่เด้อเดี๋ยวมื้ออื่นค่อย
5: จ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีจ้า
5: จ้าจ้าจ้า
6: คำไพครับ
7: ฮัลโหลสั่งกาแฟกล่องนึงจ้าก
6: าแฟ1กล่อง350บาท
7: จ้าจ
6: ้
7: า
6: ได้ครับแม่อภัยส่งที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
7: จ้าที่เดิมจ้า
6: สบู่ใช้ดีไหมสบู่ใช้ดีไหมแม่อภัย
7: ใช้ดีจ้า
6: เนาะใช้อยู่เนาะแม่เนาะ
7: จ้านั่งฟังอยู่นี่นะ
6: ได้ครับแม่ครับฝนตกไหมแม่เพชรบูรณ
7: ์บ่ตกจ้า
6: โอ้จ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะจ้าแม่นะ
7: จ้า
6: ขอบคุณมากครับแม่ครับ
7: จ้าวันดีจ้า
6: ดีครับบ้านสมไทยก่อนค่ำครับ
8: ครับอยากได้ยาสายตาชื่อยาอะไรครับ
6: บำรุงสายตาก้อนคำครับ
8: สายตาก้อนคำเท่าไหร่คะ
6: 1กระปุก650บาทครับ
8: กระปุกละ650
0: จ้า
8: เอาหนึ่งกระปุกแล้วยาย
0: เอากี่กระปุกดี
8: เอาหนึ่งกระปุกค
0: ่
8: ะ
0: ได้ครับเอาอย่างอื่นด้วยไหม
8: ไม่เอาค่ะเอาแต่ยาสายตาอย่างเดียว
0: ได้จ้ะแจ้งชื่อที่อยู่คุณลูกค้าได้เลยครับส่งคุณอะไรครับ
8: คุณละมุนชุ่มสูงเนิน
0: คุณละมุนนามสกุลชุ่มสูงเนินนะครับ
8: ครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่
8: เลขที่เลขกว่าเลขที่164
0: 164หมู่ที่เท่าไหร่ครับแม
8: ่หมู่ที่9
0: หมู่9ตำบลจ้า
8: ตำบลน้ำเชิญ
0: โ
8: ตตำบลหนองกรุงเชิญ
0: หนองกรุงเชิญอำเภอ
8: ภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
0: อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะแม่นะ
8: ครับ
0: ครับฝนตกบ่แม่ทั้งภูเวียงอ่ะ
8: โอ้ยบ่ปานใดค่อยๆตกแต่ค่อยๆแม่บ่แห้ง
0: เนาะบ่เป็นก้าวปานใดเนาะตกมาพอรำคาญซื่อ
8: จ้า
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูก
8: แจ้งครับประมาณจักมือจังสิฮอดอะค่ะ
0: มื้ออื่นก็ฮอดล่ะค่ะแม่ลูกส่งออกมื้อนี้ฮอดอีแม่มื้ออื่นเด้อ
8: ครับผมครับครับผม
0: ครับแม่ขอบคุณครับแม่ละมุนครับ
8: ตามเบอร์นี้เด้อตามเบอร์นี้ครับ
0: จ้าแม่จ้าเบอร์นี้จ้า
9: หน้าบ้านสุนไทรต้อนครับครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะอันขอสั่งกาแฟได้จ้า
9: จ้าจ้ากล้องครับพี
10: ่อันพี่เคยส่งใบนี้แล้วจ้า
9: ค่ะเป็นโปซี่กล้องของแถมคือเก่าคือพี่เคยสั่งล่ะค่ะถ้าเป็น8กล้องของท่านจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ
10: ่อันเอาซีกองค่ะ
9: ซีกองเนาะของแถมพี่รับเป็นอย่างดีครับมีแก้วกาแฟมีน้ำมันหนวดมีสบู่มีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
10: ก็เป็นผ้าขนหนูค่ะ
9: ได้ครับ
10: คุณต้องของกองด้วยจ้ะลูกเรียนนะครับนักขึ้นหน่อยจ้ะ
9: จ้ะคุณวิทยากิ่งลุงเรื่องนี่เน
10: า
9: ะ
10: จ้ะค่ะจ้ะ
9: ได้ครับเดี๋ยวให้น้องไปส่งให้ครับพี
10: ่ว้าค่ะ
9: ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ

0: เดิมบุตรโสนะครับ
1: ค่ะ
0: บ้านที่เท่าไหร
1: ่16
0: 16หมู่ที
1: ่ที่7
0: 16หมู่7นะครับ
1: ค่ะบ้านห้วยหมาก
0: บ้านห้วยหมากตำบล
1: คำไหล
0: คำไหลอำเภอวาริชภูมิเหรอครับ
1: สีเมืองใหม่ค่ะ
0: อ๋อสีเมืองใหม่โอ้ตำบลเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสีเมืองใหม่อุบลเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอรับสายขนส่งนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ยอด 1,000 ไม่มีบวกเพิ่มครับ
1: ค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมัน

0: คอเขาเสื่อมกินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: แม่สมัยครับสวัสดีครับแม่สมัยครับ
3: รู้แล้วแม่อยากได้ยานะลูก
2: ครับแม่อยากได้ไหนแน
3: ่กระใสเซน
2: เอาจะกระปุก
3: กระปุกหนึ่งกับกาแฟสอง
2: ครับเป็น150บาทของแถมแม่เอาเป็นนี่ยังครับรอบนี
3: ้ยาเขียวบ่
2: น้ำมันเขียวนะแม่เนาะลองมึงเนาะ
3: เขียวเลยค่ะตั้งนู้เขียว
2: จ้าได้ครับแม่สมัยคดีที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
3: เดิม
2: เดิม
3: วิทยุก่อน โอ้ตายว่าได้ฟังสามมือแล้วใจสิขาดกัน
2: โอ้ยแม่สั่งว่าเปิดมาฟังกันแม่ๆมวนเงียวๆอยู่นี
3: ่ว่ามีเงินแล้วเดี๋ยวนี้มันเยอะเสียสั่งเนี่ย
2: จ้ะแม
3: ่โอ้ยลีดาเดี๋ยวมันว่ามีผู้หาให้ล่ะเอ้ยมีแต่แม่ผู้เดียว
2: จ้ะแม่เอาเดี๋ยวลูกไส้เฝ้าจัดทรงให้เด้อแม่เด้ออีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
3: จ้าผู้ให้สมพรปากจ้าเดี๋ยวนี้แม่ก็ทุกข์ขึ้นหลายเติบถึงแม่ว่าจักน้อยแม
2: ่ได้ครับ
3: เออแม่ดีขึ้นหลายเติบเด้อแม่ติดเตียงอยู่น่ะ
2: จ้าแม่โอ้คอยไปมาเนาะแม่เนาะคอยไปได้มาได้เนาะแม่เนาะ
3: ลดมากขาดเจ้าตี้บานขาดกาแฟ
2: จ้าอีแม่กินต่อเด้อมันคอยฉีมันคอยฉีนั่นเด้อกินต่อเนื่องเด้อ
3: ดีสิแล้วลูกเงินเดียนนี่คือเขาออกก็ได้เอา
2: จ้าแม่จ้าครับได้เอาเรื่องไหนลูกไส้จัดตรงให้นะครับลูกขออนุญาตรับสายตอนนะจ้า
3: ดีดีดีดี
2: จ้าแม่เอาขอบคุณหลายๆเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายตอนเด้อสายตอนมาสองสายแหละ
3: ไอ้ว่าแม่มุดเขาหยับว่าดอกนี้ดีขึ้นก็มีจัดๆขึ้นใช่ไหม
2: จ้าแม่โอเคครับขอบคุณครับแม่สมัยครับ
3: โชคให้มันด้วยลูกเอ้ยขายดีๆ
2: ใช่เนี่ยแม่ก็คือกันเด้อ
3: ค่ะถูกแม่ตัวแม่เต้าน้ำยาตูนี่เนี่ย
2: แม่
3: ของบุตรน้ำชัดลายแดงแม่ก็ตีหัวกดหัวกดเต้า
2: เดี๋ยวดูสายสอนเด้อสายสอนเขาสองเจียแล้วลูกขออนุญาตรับสายเป็นกันเด้อ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ขอบคุณทุกๆออเดอร์ขอบคุณทุกๆแรงใจครับมั่วแต่ปิดเสียงไว้รับสายน่าจักวันเล่นอันดนตรีเงียวๆแต่ย่ำใดโอ้ยขออภัยหลายๆเด้อครับสายออเดอร์เขาหลายมือนี่ขอบคุณนะครับอีพออีแม่นะครับที่ซอยกันสั่งซื้อสินค้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนคำของเฮากันมา0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444ครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: อันบ้าบอย
0: ครับพ่อคำหลอดครับ
1: อันเอายาสายตาให้พ่อจักกล้องไง
0: ครับบำรุงสายตา1กระปุกที่อยู่เดิมนะพ่อเนาะ
1: หนึ่งกระปุกครับ
0: ครับพ่อคำหลอดแก้วทีที่อยู่เดิมเนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: ครับครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้อีพ่อเด้ออ
1: ะไรครับ
0: อะไรก็
1: ครับครับครับ
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีพอหลายๆครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้กันมา0902927444อันนี้อีเมลผมจากทางกุดดูนนสังหนองบัวลำพูครับแม่ทองบ่อสมอาคำสมหมายสั่งมือว่านในมือนี้ได้แล้วลูกจะเป็นรวดเร็วท่านใจว่าสั่นอยากฟังเพลงคิดฮอดจนฝันเห็นนะครับปิดเบรกทรงถ่ายน้ำกันตรงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับหลังสปอร์ตต้นชั่วโมงกลับมาฟังนิยายธรรมะจบนิยายธรรมะค่อยกลับมาเจอกันกับนุ่มบอยสุนทรชัยต่อกันละกันนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่

0: เป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะทุกคน
1: สมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเอโซ

อีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

ขออยู่ด้วยคนครับเนื้อพงานเพลงครับจากคุณแม่แก้วโฉมเฉลาคุณแม่ได้แนะนำกันเข้ามาคุณแม่ว่าขอฟังเพลงน้ำแนมเพลงโอ้โอ้นวลหนองเพื่อนว่าปล่อยให้ผู้ขางงตั้งโดน

0: พลงใดน้อโอโอนัวน้องเนี่ยบัดใดแท้ที่มันร้องว่าโอโอโอนัวน้องน่ะแม
1: ่คนงามที่ตามเฝ้าจองน้องเจ้า
0: ขอขอบคุณนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามา
1: เดินตาม
0: คุณแม่แก้วโฉมเฉลาครับ
1: ดวงใจที่ดังโดนกรีดเฉือน
0: ทางตำบลธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสายตาหนึ่งน้ำมันนวดสูตรเย็นหนึ่งและก็สบู่ล้างหน้าอีกหนึ่งก้อน
1: น้องแพ้
0: 930บาท
1: เรือนของเจ้านั้นอยู่ที่ใด
0: จัดส่งออกไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: อยากเป็นแฟน
0: มือว่านนี่นะครับวันพุธและก็นะครับตอนเย็นหลังจาก4โมงวันอังคาร
1: ว่าเจ้าหัวใจ
0: หลัง4โมงเย็นวันอังคารและก็วันพุธเมื่อวานจัดส่งออกไปแล้วได้แม่เด้อพ่อเด้อ
1: คงไม่ทำให้
0: เมื่อวานและก็วันนี้นะครับ
1: เธอไม่
0: จัดส่งออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยรอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยหลังจาก4โมงวันอังคารและก็เมื่อวานวันพุธและก็วันนี้วันพฤหัสจัดส่งออกไปแล้วนะครับ
1: นักเบาขอช่วยน้องเยาคุ้มค่า
0: ที่ได้รับสินค้ากับประมาณนะครับวันศุกร์มืออื่นหรือว่าวันเสาร์คันว่าอยู่ทางสระแก้วอยู่ทางโคราชเพชรบูรณ์นครนายกอาจจะลาซาแน่นะครับอาจจะ2วัน3วันหรือว่า3วัน4วันประมาณนี้ครับจังใดก็โอ้ใจรอใจเย็นๆคือน้ำลวกไก่นี่แม่090ครับ292744ครับ090 292744คนตาคนยายเอียอายน้องนงลุงปานาอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำส่วนลกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเด้อจัดส่งให้วันพรุ่งนี้ครับส่งให้วันศุกร์ที่ได้รับสินค้ากับประมาณเมื่อวันเสาร์หรือว่าเมื่อวันอาทิตย์เพราะว่าวันนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ไม่ทำให้เกิดจะเธอไม่กล้าพูดจาสักทีบุญพาแม้นว่า
0: 0902927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณพ่อชมพูอัมไพไอ้ป๋าว่าขอฟังไอ้เป็นล่ำลองนะครับของจำเนียนอกหักว่าฉันเด้
2: หยิบใส่กล่องได้หนีส่งไปพยาบาล
0: แม่นก่อนล่ำนี่บ่เนาะเนาะอีพ่อเนาะแม่นบ่แม่นกะฟังซะก่อนเนาะอีพ่อนะครับว่ามันสิเป็นแบบใดสิได้เป็นล่ำลองเพิ่นว่า นั่งฟังอยู่เด้นะครับ2ตายายเอาจังใดเดี๋ยวเปิดสู่ฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายแฟนเพลงแฟนรายการซะก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไปก่อนครับบ่ได้อยู่รับสายครับ
3: ขอฟังหมอล่ำเนี่ยครับ
0: ล่ำก่อนได้ครับ
3: หมอล่ำกะคนมั้ยครับ
0: มาล่ำกะคนว่าติ
3: ครับ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเปิดสู่ฟังนะครับ
3: ฟังอ่อนรักษาด้วยครับเด้อ
0: ครับผมเดี๋ยวเปิดสู่ฟังได้พอเด้อจากบ้านดุงเนาะ
3: ครับ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเปิดสู่ฟังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงแฟนรายการทางอำเภอบ้านดุงนะครับผมหมอล่ำกะคนวาสันดีเจกะคนคือกันแล้วเนาะอี
2: พ
0: อเดี๋ยวเปิดซื้อฟังได้พอเด
2: ้อจ้า
4: ห็นเมฆหมอกกลุ่มเป็นกลุ่มสีขาวเข้าห้วงสีทองอ่อนเด่นตามลมตองน้ำในคลองกำลังแห่งแสงอรุณพ่นหุ่งฝูงนกแขกเต่าบินแซวส่วนสนน้ำมันตนตาตอนปะไว้ลงวังคิดเห็นข้าวหลังหลังนั่งเฮียงเคียงนองคิดเห็นสองเฮาเล่นน้ำขั้นหน้าปลาเข่าถอกเบายิกยอกน้อยอิงอ้อยวันจ่อยลอยหูนกเขาคู่กันจอนง้อยค้อนขันเฮียคู่วันนี้ตีบอลได้คิดหอดสู่สิเป็นมาล่าลงลงทุ่งหน้าว่าเห็นน้องมองหัวใจให้จมแสนละทุ่มถูกขอบน้องยืนจ้องสองทางย่ามไอคิดหอดน้องให้ไอเบิ่งไผต่างยังสิถือสำบางแม่อนุคนโตย่านเดโซพร้อมไข่จิตใจมันบ่เทียงแววแต่เสียงน้องบอกว่าฮักอายฮักอายมันดังกองอยู่หูอายสิคอยอยู่ท่าถนนหลักเพื่อคนเดียวบ่เกี่ยวไผมาแฝงยาละแม่นเลยน้องอายในที่ยังของตำใจคู่บัดย่างย่านแต่นางดูคุ้นเริ่มอายไฟอยู่ข้องท่านน้องคิดหอดได้เดี๋ยวเบิ่งเดือนดาวลั่งเทแสงตาห้องสิห้องกันถึงฟ้าจันทรามันแจ้งแสงนุ่งวันใสซองยิ่งที่เห็นหน้าน้องบ่มีมือวางเบานั่งสงเมาคือว่าลงทุ่งหน้านั่งน้ำคงโอ้ยลมบัดซื้อเจ้าเจ้าเห็นได้ตั้งแต่กายส่วนหัวใจมันห่อนบ่ปั่นไปจุดที่นี่แต่เสียงนกห้องคือน้องสิย่างมาอ้ายที่เห็นตั้งแต่หน้ามือหนึ่งหนึ่งสิบผลทนมันทนคิดใจอยู่ไปค่อยน้องน้ำตาน้องงามหน้าไหลลงมาบ่ขาดทางข้างไกลกันเหมือนโป่งเฮาคงได้ร่วมกันอ้ายที่ค่อยจนมันหอดมือนั้นมีมันรักคงสมหวังนั่งรอคอยควันตาอยู่ทางหน้าใจเศร้ามองดูเขาสีเหลืองติดธงตะวันลงรับ

ดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดี
1: ในนามของคุณปราณีตรุษศาสตร์คือเก่า
2: เหมือนค่ะ
1: โอเคจะส่งให้มืออื่นนะครับผมมือนี่ปิดหลอบในการส่งแล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมครับผมขอพระคุณหลายๆครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ขอบุญขอบคุณนะครับคุณปราณีตรุษศาสตร์ทางตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับน้ำอันนวดสูตรเย็น2กระปุก3อร่อยบ้างจะส่งให้มืออื่นจะส่งให้วันศุกร์นะครับที่ได้รับสินค้าประมาณมื้อวันเสาร์มื้อวันอาทิตย์มื้อสิวันจันทร์สินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยนะครับสอบถามได้นะครับว่าสินค้าเดินทางไปฮอดไปถึงไสแล้วเนาะสั่งกระเป๋าดิวนะครับช่วงไอ้4โมงกว่าส่งมื้อวันศุกร์เมื่อนี่วันจันทร์แล้วบ่ทันได้รับสินค้าโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าได้เลยนะครับให้ทางทีมงานได้เช็คสินค้าดูให้ได้เลยนะครับศูนย์902ครับ2927444 0902927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้คุณตาคุณยายเอียยายน้องนุ่งลุงปานาอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวให้ปลายหน้าฟังนำเลิศนำลาพ่อค้าแม่ขายกะฮาบดีเมธีนักประสู้คู่สู้คนนะครับทีรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำสู้มังสู้แจนั่นละมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปตัวเอาไปทาเอาไปล้างนาอาบน้ำโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเด้อเปอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องคอยทาลุงปานาอาคุณตาคุณยายโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้ทานได้เป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% ครับผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้ทานได้ผู้ใดที่เป็นเจ้าของไร่เจ้าของโรงงานน้ำตาลไปตรวจมาแล้วไปวัดมาแล้ว300 400ดื่มได้เลยทานได้เลยครับเพราะว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลใช้สูคาโรแทนความหวานครับให้ความหวานแต่ว่าบ่ให้พลังงาน1กล่อง350 บาทครับ

ให้คุณตาคุณยายได้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อยืดแขนยาวคอปกใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานใส่ไปเอาบุญเอากุศลก็ได้ใส่นอนเว้นก็ดีเป็นเสื้อฟรีไซส์นะครับแล้วก็ผ้าถุงลายไทยผืนสวยๆงามๆผ้าคนหนูมือนั่นนี่แม่ว่าเอาผ้าแพ้เด้อผ้าแพ้ว่าซั่นผู้ขาได้ยินว่ากาแฟกาแฟเนาะแม่เอากาแฟแน่ซีกลองว่าซั่น 1,000 บาทอีแม่ว่าของแถมอีแม่ขอเป็นผ้าแพ้พะนะก็เลยว่าแม่กาแฟเพิ่นบ่ได้แถมได้แม่ครับผ้าแพ้แม่ผ้าแพ้บ้านเอกเพื่อนบ่ได้แถมกาแฟครับแม่ว่าโอ้ยผ้าคนหนูนะแม่แม่ว่าเว้าผ้าคนหนูตั้งแต่แรกก็จบเนาะผ้าแพ้ผ้าแพ้ก็เลยได้ยินว่ากาแฟกาแฟแม่ผ้าคนหนูนะครับผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวเนี่ยล่ะครับบ่แม่นผ้าเช็ดหน้าเด้อแม่เด้อผืนใหญ่ๆเลยนะครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวได้สบายครับผู้เฒ่ากระเซ็ดได้ผู้ใหญ่กระเซ็ดดีเด็กน้อยกระเซ็ดได้คือกันครับผืนสวยๆงามๆนะครับแต้มให้พ่อตู่แม่ตู่พ่อส่วนแม่ส่วนพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็นะครับน้ำมันนวดน้ำมันนวดในเลือกได้เลยนะครับสิเอาสูตรห่อนก็ได้สูตรเย็นก็ดีหรือว่าสิเอาน้ำมันเขียวก็ได้เลือกได้1ชิ้นนะครับผมหรือว่าอยากจะได้สบู่เป็นของชำร่วยก็เลือกได้เลยนะครับ1ก้อน

0: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท
1: ้เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: กดสว่าเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้างานสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นมาต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ถ่าเอาของฟรีไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
1: ้อครับผม
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

ั้นเปลือกตาลนมไว้แล้วเหลือแต่แกนให้เสี่ยงตัดล่องมัดดีที่เด็ดพอจานนี้ให้มันหูสั่งหลายเด้สั่งบักเคยหัวปู่เอาเมียพี่บ่ได้แดงบ่ได้ป่าไม้แจงพอจานนี้จังสิให้เฮ้ยน่ะด่าใส่มันก็สิด่าใส่มึงคนหลายๆนี่ล่ะว่าโลดโลดโอ้ยเก็บหลังขวดแอลไว้ใส่ผู้เฒ่าเฮ็ดเปียกก็ได้มันมาซ่านานมากแท้อยู่เข่าบ่แห้งเลยตัวท้องกระจกแกกจอกแกกช่วยสินอนเล่นอยู่ห่มนี่ปัญหาถ้าเมื่อยหลังแท้แล้วมาบัดนี้ก้าวถึงหอเสียงท้องไปนอนเว้นอยู่ริมห้วยถือพวงป่ามาอ่างพอเกมของเฮาพวมเป็นต่อป่าเฮาเอาเสียงใหม่มันหาได้ง่ายตายมาฮอดดอนหัวหน้าเบิ่งกบการสายลายเหลือไว้แต่ทางแขนเป็นน้ำแผ่นเสียงทองฮอดทำมีได้เสียแต่มแถมมีป่ามาพร้อมถือเป็นพวงห้อยหมักใหญ่ไปหาได้ไว้ไว้เดี๋ยวหมอทองมา

0: วันวันกบตาลเท่านี้ก็นอนหลับทุกว่าพอถอนไหมพอถอน
1: เอิ้นแห้งจะบุ้ยเอิ้นค่อยๆก็ได้หรอก
0: มาพอถอนตาลกันทีมันฟันกบตาลเท่านี้คือล่าเมื่อยจนนอนหลับแท
1: ้มันล่ามันเมื่อยนั่นแหละ
0: พอลูกไปเห็นน้องป่าจะมันหลายเหลือล้นมาหลายหลายดิพ่อ
1: เจ้าใส
0: ่กระเบิงแม่ลูกเอามาผุนหลายบ่ผุน
1: ฮะใส่คุณเดี๋ยวยุ่งหุ่มไม่ผุน
0: โอ้ยป่าที่โทษโทษโทษโทษโทษไปได้มาอีหลีตัวไหนนะมันเป็นป่าเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่ฮะเนี่ยโอ้ยเกยบักนี่มันเก่งคือมันจ่าอีหลีตัวนี่เนาะโอ้ยพอย่อมตัวคักแล้วเราเว้ยกันเป็นศิษย์สังท่องอีหลีให้พอเฮียนเอาน้ำในเรือเท้าบ่ได้ดอกพอของห่วงตัวเอาจังสี่สนอพอเนาะปลาก็ได้มาแล้วให้พ่อไปดังไฟเฮ็ดกินซะสิปิ้งสิต้มสิอ้อมก็แล้วแต่เด้อพอเด้อ
1: โอ้เจ้าพ่อเป็นผู้เฮ็ดช่วยกินอีก
0: เอาให้พ่อเป็นผู้เฮ็ดลูกสิเป็นผู้ไปปั้มแม่พ่อคุณ
1: เอาแกงจันมันก็สิเสียเวลาเนาะเท่าเนาะไปสันไปปั้มพอสิเฮ็ดให้กินไว้ทา
0: แต่ว่าจังสี่ที่พอ
1: เอาเอ้ย
0: ลูกไปพ่อน้องปลาหลายคักโคตรเขาเฮ็ดเบียกแล้วเขาจังแปลวปลามันกินแรงเนาะพอเนาะ
1: เออจังสันกระไดก็มันได้ได้อีหลีนั่นกับไปเฮ็ดปลาแดกปลาได้กินกระได
0: แล้วมาบัดนี้ผมเสียงท้องกับขวัญจำทำในใจพอเฒ่างูเปลือกสันแสงข้ารู้พอยังฟันใบถามาหวานโอ้ไหวกำปลายเธอ
1: จะตกดูเปียกคนอรุณขึ้นกระได
0: ที่ของกูแล้วเว้ยที่ของกูแล้วเว้ยย่อขวานนำลำต่างพอทันนานก็เลยหักมันคนลงพัง
1: เสียงยังดัง
0: โอ้ทุกเสียงผู้เพย์บ่ยังคางทั้งในโกนมันต่ำไงพอเฒ่าห้องใบไว้เสียงมาเต็ง

0: ว่าโทษเสียงเอ้ยฟันข้าวเดี๋ยวกันมาล่มละลายไปเผ็ดทั้งสี่เนาะมาคือเจงปวดแท้ลูกเหรอ
1: เป็นจังไดพ
0: อเจงแท้ๆเจงแท้ๆ
1: เหือบ่ทันออกนอนซ้ําแหมล่มทวนแล้ว
0: จังสี่แม่มันจังเป็นลูกเคยพอตัว
1: ไปๆๆเฝ้าไปๆลูกสิไปเฝ้าน้องป่าไว้คนเด้อพอเด้ออ
0: ุ้ยแม่มึงถ้าแน่นแต่จะพวกตาลล่มหลายป่าใหม่เบิด
1: มาน
0: ได้บ่ได้กินดอกฮะเนี่ยควนคุ้มบ่โลดมันก็ไฟบ่แห้งเด้อระวังมึงหั่นมันออกมาแห้งเอาข้าวนึงข้าวเดียวนี่ก็ไฟก็ได้ทางหัวมันก็พ
2: อปะโทปะโทมันจริงคือมันเมามันจ่าอีหลีตัวซั่นนี่จังสี่แม่มันจังเป็นลูกเขยพอตัวมาบัดนี้แล้วคุณพอสุดทูสั่งฟังต่อเรื่องเสียงคำพาผู้เต็มแต่งวางขอพ่อจานนี้กับลูกเขยผู้หน่อยไผสิโมผัวกันดอกฟ้าสารคำน้ำไว้ไว้จันจันนี่ท่านกันให้ฟังเอาเท่าจานนี้ไปน้ำเขยสิล่วงลงไปหนองน้ำติดตามมาศรัทธาเท่ายังเอานอนใกล้หอดบอนตอนเคยคุ้นสิเฮ็ด

0: ตายละป่าแม่กูบ่เห็น
1: บ่ามาหอดน้องก่อนก็เถาป่าเสียงได้เพื่อยน้ำเห็นป่าพ่อก้มมุ้มให้พ่องุ้มมาโตนน้ำมาเบิ่งได้เป็นหนังพ่อผีป่าบ่อนยุบๆๆพุ่นน่ะ
0: จังว่าพอมองเบิ่งไปคือจังบ่เห็นป่าบ่อนจังเฮ็ดซั่นล่ะป่า
1: บ่เห็นจังได๋พ่ออยู่อุ้มไผเบิ่งได้เป็นหยังพุ่น
0: ไ
1: ส
0: อ
1: ุ้ยหลายไปไ
0: ผอ้าวมันหลายอีหลีตัวละแม่มันสามารถไปอยู่ตั้งแต่อุ้มแท้ล่ะหม่องอื่นมันบ่มีติมันคือบ่ไปซ่นไปอยู
1: ่เอ้าธรรมดาป่าเนาะมันก็หาบ่องอาศัยนั่นตัวพออยู่เฮาอยู่ห้วยเป็นซั่นตัว
0: โอ้เรียกมาไว้แล้วว่าแม
1: ่ครับ
0: ไปหันนี่เฮ็ดเฮาเฮ็ดจังได
1: ๋แต่ว่าจังซี่ที่พอผีหน้าเฮาเพิ่นมาบ่หายอีกดิ
0: ฮะ
1: ผีหน้าเพิ่นมาบ่หายอีกเทื่อ2เพราะว่าผมมาเอาเทื่อนึงแล้วนะ
0: เว้ยหาเว้าเลยแม่มาเอาอีกเทื่อ2จังสิได้คือกันเนาะ
1: ได้อยู่แต่ว่าเป็นพ่อที่เป็นคนเอาจังสิได้ล่ะ
0: ให้พ่อเป็นผู้ไปเอา
1: ให้พ่อเป็นผู้เอา
0: เอาจังไหนมันยังสิเอาได้บ่มีแหมีหวิงอ่ะ
1: เอาบ่ต้องมีแหดอกพ่อให้พ่อนี่ล่ะสมมุติว่าเป็นแหเลยลูกสิเป็นคนบ้านมั้ย
0: เฮ็ดไปตัวทิพย์ตัวแหลมแต่เนาะสิกูเป็นแหจังได๋เนา
1: ะสิกูได้เว้าจังได๋คันบ่เฮ็ดคือเพิ่นเว้าเด้อพ่อเด้อมื้อแรกจักพ่อไปสิหักเด
0: ้น้องเอาไปตัวทิพย์ตัวแหลมหลายเท่าไปโอ้ยเพิ่นสิได้ยินน้ำล่ะเว้าแห้งหลายล่ะควบจังเสีย
1: พ่อได้เว้าเจ้าที่เจ้าฐานบ่มาเอาปูเอาปลาไปบักโกกานเพิ่นนั่น
0: บ่ได้บ่ได้เว้าแล้วเนาะมันลืมไป
1: คันพ่อบ่เป็นแหจักพ่อไปสิหักเด้อให้พ่อเป็นเท้าคือเอา
0: เอาจังไหนจังหวะจังสั้นสิฮักพ่อพุ่นติฮักพ่อบ่แล้วพ่อมันไปเข้าความฝันผู้ใด
1: โอ้ก็ลูกรับแล้วมื้อเช้านี่แหม
0: พ่อก็ลืมไปอีหลีตัวละเท้าบ่ได้เว้าได้จ้าจ้าความละความประมาทพ่อก็ประมาทอยู่เพราะว่ามันลืมมันเมื่อยมันล้า
1: เอาจังสั้นเด้อพ่อเด้อคันพ่อตกลงแล้วให้พ่อเตรียมพาไว้เด้อเดี๋ยวลูกสิเป็นคนบ้านสิเป็นคนนับดอก
0: เอาจังสันเป็นกับเป็นสันเอาแต่มันเป็นคือควมเบาควมจ่าอีหลีนั่นยาวานแห้งเลยด้วยล่ะ
1: ครับแล้วมาบัดนี้พ่อเฒ่ายอมเสียลูกเสร็จมือกูพ่อเฒ่าเก่งปั้มกกตานเป็นว่าลังเล่าเพ่งจงใต้แขนมาวาวให้เฮาปั้มได้ง่ายได้มาบัดนี้แห้งเป็นหายหัวสิจุ่มลงน้ำขอโทษเด้อคุณพ่อยาให้ตำน้ำทันอีพ่อจานให้เตรียมพร้อมท่านพ่อย่อมเป็นแห่หยับมาแม่อย่ายืนเก้อหยับมาเด้อไกลตะฟัง
0: ยืน
1: ละนั่งลงขาเด้อพ่อเจ้า

0: วาน
1: เตรียมท่าด้วยพอเด้อลูกสินับ1 2 3ให้กวดเลยเด้อพอ
0: เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวแล้ว
1: 1 2
2: 3โอ้ยโอ้ยตายตายตายตายมึงจังได๋จังหวานต่อมาลงน้ำมาถือขอไปจังซี่วะ
1: เฮ็ดแหน่มึงบัดนี
2: ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่างช่าง
1: ไปจ้าจ้าโอ้ยตายแล้วแม่ตายอยู่อุ้มไผแล้วแม
2: ่ตายตายตายตายตายมันขวางน้ำไว้แล้วหัวกูสุบน้ำไผไปแห้งเหล่าตัวเราเนี่ย
1: ตายอยู่ดีละเดือดเด
2: ือดโอ้ยอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปเที่ยงเลยเมาพอขึ้นจากน้ำจากหนองแต่แม่มันตกก่อไผไปแห้งเหล่าตัวน้ำไผก่อหัวลานกูเบิดไปแห้งเหล่าตัวเราดีไหม
1: ตาย
2: เ
1: ลย
2: มาตอนนี้เราย่าแม่ถือเคยย้อนตนลงน้ำน้ำมาแทงหัวลานแง่จังเหม็นเคยเอ้ยเคยกูเสียเปรียบมึงนี่ย้อนกูลงใส่น้ำมันหนีจอเลยว่าลำคอยเบิ่งหัวลานมันหักเกลือดอาบย้อย

โอ้ยเอ็นตัวไหนปะแหงแลนยังโอ้ยมาเอาปลาขึ้นจากน้ำจากหนองท่าแม่บืนมันกับบืนบ่ได้เลยมันป่องหัวกูขาดเบิดเสือกูก็ขาดเบิดเหล่านี้เดียวนี่แม่กูกินจังไหนกะยาแม่มันต่อไปบืนแม่มันแห้งเนาะหัวเลยปุ๊บเดือดปดออกมาฮะนี่โอ้ยตายตายตายต้องมาเจ็บด้วยกูจะมาเสียเปรียบหลุดเผยทักแค่เนาะมึงนี่เนาะกูจะมาสูญไรแค่เนาะโอ้ยตายแน่ๆเขานี่ต้องตายแน่ๆโอ้ยโอ้ยมึงไปใส่พวกไปมิดจัดเลยมึงเถอะนะมึงเถอะนะเทนี่เป็นที่ของมึงที่หลังเป็นของกูเว้ยบักลูกเขยมาตอนนี้แล้วคุณแม่เก็บใจไว้เคยมันต้มให้ตนลงไปข้างอุ้มพอจานมีจมพุ่มพุ่มโอกาสมีมือหนาสิน้ำแก่รอดซ้ำเคยย้อนเอาไปติดน้ำมันยังหัวเยาะเย้ยให้ตายอยู่ในหนองคอยฟังตอนมันมันพอจานมีสิน้ำแก่เก็บแผลกายน้ำมันคองเก็บถึงใจเกียดบักไงผมสิหาวิธีไม่ตัดสินขาดก่อนดอกเวยบักเคยบาเหยียดวันเมืองเธอนี่เฮาไฟแผลจังแก่ไม่อีกทีหลังหันไปฟังง่ายกองสีสิกอแผนบักเสียงน้อยมันคือก้อยหัวสั่นสั่นหาแต่มองแมนดอกฟ้าเก่าเด้อแฟนทิพย์

0: ยทุ่งแต่ต่อจนมาเมื่อคำเมื่อเป็นยังที่จังบ่มาเนาะเนาะ
1: เอา
0: ตายจะได้จังเสียงห้องมาตะไก่จะนอนอ่ะ
1: ตายตายคอยแน
0: ่หน้าไก่ไก่เถิดกันอ่ะเป็นยังที่จังอยู่หัวข้างใดจะใส่ถุงน้ำบ้างกันอ่ะ
1: โอ้โหตายคอยแน่เท่าซอยคอยแน่เหนียวบางทีเหนียวบางหัวตายบางที
0: เลือดหน่อยนะเนี่ยแต่เจ้าเป็นไอ้ยังเขานี่เจ้าเป็นไอ้ขดจานเราไปฟังกันนะ
1: ข้างหลังมันกับพ่อแห้งนี่เดี๋ยวนี้เขา
0: ตายเลือดเต็มหน้าเต็มตาเลือดเป็นยังก็เป็นยังสี่เจ้าเป็นไอ้ยังมาบอกไปฟังข้ากันนะเถ้า
1: โอ้ยโอ้ยเถ้าเอ้ยนี่จริงมันคอยเสียดู
0: เป็นยัง
1: เ
0: ถ
1: ื่อนเมื่อตายเมื่อเป็นนรก
0: เสียลูกผู้ใดท่าน
1: เสียบักท้องดีท้องไอ้ยังนั่นละ
0: มันเป็นยังมันเป็นยัง
1: ฮะหูใหญ่นั่นละ
0: มันเป็นหยัง
1: เออครั้งที่หนึ่งนั่นน่ะเฒ่าเอ้ยคอยกะว่าสิพามันไปปั๊มโคกตาลออกจากไทยจากหน้านั่นล่ะไปฮอดแล้วก็
0: เป็นหยังกะเป็นหยัง
1: ไปปั๊มโคกตาลแค่นี
0: ้
1: อันนกไปมันกะ
0: เป็นหยัง
1: โอ้ยให้คอยตั้งใจคนโทไว้เนาะเจ้าเขียวอยากกอดครับ
0: เขียวมันก็บ้องนี่เป็นอย่างมันเป็นตะเก็บตะปวด
1: มันไปฟันตานผู้เดียวนั่นมีดกับบ้านขวนกับปีปุ๊บเอารวดเท่าเอ้ยบ้านนี้คอยกับมาแทงไม้คอยกับไปฟันเปลือกมันล้อมไว้ปุ๊บเสร็จแล้ว
0: เออ
1: เปลือกมันปุยๆนั่นก็เหลือตั้งแต่แกนมันมาฟันข้าวเดียวล้มเบิดเหี้ยเสีย
0: โอ้ยหาหยังครับจำปอดนี่แต่มันกลัวเนาะนี่แต่มันเขาว่าเงี้ยกินเขาทองย้อนเกิดหลายปีเป็นบ้าจะมาเสียลูกมาเสียลูกคอยเอ้ยมาอยากอายแต่น่าหูไปถึงไหน
1: บ้าถึงไหนเลย
0: เจ้าสมาสัวหายสัวหิ้งเทอันแกนกกตาเนี่ยมันก็อยู่ข้างนอกกันตัวมันบ่เป็นแกนกกดูกกแหลกไอ้หาสันกอดสันพุ่งเอ้ยไปหาบ่ทั่วบ้านอยากอายบ้านไอ้เมืองคนในจังสิ
1: เงินนี่หรือ
0: ส
1: ิ
0: เยอะหูมันเป็นจังสิต้องแม่นคอยสิลูกเอ้ยมันจังสิท่านมันเจ้าสัวเจ้าว่าท่านมันดอก
1: มันหนักมันหัวได้เลยนี่นี่กับพวกอื่นไก่ด้วยไปเป็นแหมันกับวานมันไปน้ำน้ำกองหัวเลยหัวเลย
0: วัดเออเยอะหัวมันกองโล่งดิคนกับไปเป็นแหเป็นสัตว์บ่เอ้ยแต่พอผมมันบ่ยังจักเสร็จแหละแม่ไปไปเรื่องนี่คอยเจ็บใจแทนเจ้าเท่าต้องเป็นแขนของไฟสิเฮ็ดมันลูกเขยนี่ไปหาวานหายาใส่ไปไปไป
1: ก็ไปคนเด้อซั่นเด้อ
2: บัดนี้คำก่อนพ่วงเด็งเจ้าบักเท่าแกกำลังมั่นอัศจรรย์พอคำมีบันแหงว่นพ่อปันมาตกลงเอาลูกเขยหล่าเงินคล้องบ่ได้แต่งเงินคาดองกับบ่ได้ลูกสาวหล่าว่าบ่เอาส่วนว่าทางพ่อเท่าเอามาอยู่นำกันเดียวนี่มันหลายเขยห่วมเฮือนเดียวสดบัดนี้ฝนก็ตกแล้วตกไว้ห้ำน้ำออกแกงพอคำมีก็เลยแต่งให้ลูกเขยไปซอยขันผ้าปันปันให้หน้าแม่กองสีกับอยู่ลาลากีเขากีแต่ย่ำเด็กย้อนว่าเอาใจเขยปากหวานอ่อยหล่อว่าวบังดูแม่กองสี

เดี๋ยวนี้หน้าห้องน้ำถึงย้ำมาละอองฝนเคยก็มีหลายคนได้แต่ทนไว้อยู่กองสีลุ่งล่องเป่าเอา

0: พอมีแห้งปั่นพันเทนังหมอลาอ่อน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ั้งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2 7444 090 292 7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายลงศพ
1: ฮะขายลงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้แล้วนําไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: ดูแลสุขภาพกันตั้งแต่มื้อนี้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำผู้สูงวัยหรือผู้บ่เคยดื่มกาแฟก็สามารถดื่มได้บ่บีบหัวใจบ่เมื่อยนอนหลับสบายด้วยฤทธิ์ของสมุนไพรฝากกาแฟก่อนค่ำของหนุ่มบอยสุนทรชัยไว้ในอ้อมใจพี่น้องในเด้อชุดทดลอง1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทสนอกสนใจสั่งซื้อ090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีทั่วประเทศและฝากน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนก่อนคล่ำเนื้อครีมละเอียดมีทั้งสูตรร้อนสูตรเย็นปวดแขนปวดขามึนชามือล็อกเท้าล็อกไหล่ติดเส้นยืดพี่น้องอย่าลืมน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนก่อนคล่ำสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นเน้นสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของพี่ของน้องแมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากเก่ารูมาตอยมึนชาจากเบาหวานหรือเฮ็ดงานหนักยืนเป็นเวลาโดนเวลานานมีไว้ประจำบ้านน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำคู่ละ300บาท1กระปุก195บาทซื้อยกคู่ได้ถูกราคาเพียงคู่ละ300บาทส่งฟรีทั่วประเทศฝากกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำไว้ในอ้อมใจของพี่น้องเด้อครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
0: มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายลงศพ
1: ฮะขายลงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้า งานสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่10กล่อง 2,200 เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮ้อนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานําไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
1: ้อครับผม
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: าบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเครื่องบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทบ้านหน้าบ้านๆแซวเปเปปากแปแปเป่า

0: หลานังเอ้ยพี่นี่คิดฮอดน้องนอนบ่อิ่มเต็มตาภาวะนำแต่ความหักจ้อยเหลืองจนเป็นไข่คือจังใจของบักอาย
1: เจ้า
0: คิดน้ำนั่งอยู่หำหำเศร้าและคำก็คิดฮอดใจอายอยู่บ่เป็นนี่แล้วลาคำแพงเอ้ยลาคำแพงเอ้ย
1: รักของข้าด้วย
0: หวานจันบอกใจครับบทเพลงดังฟังสบายกับโคศกไทยบานนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าแวะแวะผู้ขั้นกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้า
1: ทุกวัน
0: เว้าเบิดมือเบิดเวียนอิลิติบอยลูกลาว่าซั่น
1: เอาวันว่า
0: เว้านั่นแล้วแม่บ่มีเงินจ้างคนก็สิได้เว้าซั่นตัวเนาะคันอีพออีแม่ฮักคันอีพออีแม่เลียตนซื้อสินค้าซอยจักหน่อยก็สิมีเงินจ้างคนมาจัดซอยหลายๆซั่นตัวนะครับตอนนี้เฮาเจ้าของก็ต้นทุนต่ํานะครับก็ต้องสู้ด้วยลําแข้งของตัวเองซะก่อนน้องนุ่งภูเขามาซอยแต่ละผู้แต่ละคนนี่เขาเจ้าก็มาด้วยใจรักเด้เออคันบ่ฮักบ่แพงนี่บ่มานะครับเจอกันทุกเวลาครับวาตบุญมาพ่อ24ชั่วโมงครับพี่น้องที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นอุดรหนองคายพี่น้องทั้งสกลนครครับพี่น้องทั้งมหาสารคามพี่น้องทั้งขอนแก่นนะครับทั่วประเทศเลยที่รับฟังทางเพจ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำไปทั่วโลกเลยนะครับส่งแรงจิตเติมเต็มแรงใจให้กันนะครับกับบรรยากาศสบายๆตรงนี้กับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยแนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมได้ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วปลดล็อกหน้าจอโทรได้เลยนะครับ090 292 7444 090 292 7444ขอบคุณอีเมลผมเด้อนะครับคุณแม่สมอนจากทางสกลนครพุ่นล่ะครับแม่สมอนภูมิลังลูกลาวาสันได้แล้วเด้อสินค้าที่สั่งขอบคุณหลายๆเด้ออีแม่นะครับขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกให้เต้าจากทางตำบลสางขอมเพื่อผู้พ่านสกลนครอีแม่เอากาแฟ4กล่องได้แก้วพร้อมกับช้อนสวยๆไปแถมนะฮะได้ซิมได้แสบแล้วเนาะแม่เนาะขอบคุณคุณแม่หลายๆแล้วก็ก่อนเข้ารายการมาขอบคุณอีพ่อเด้อครับทางพลพิสัยหนองค่ายพุ่นล่ะเอาตองหนึ่งขวดนึงว่าสั่นนะครับจากทางบ้านโน้นหัวสร้างตำบลทุ่งหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายที่รับฟังอยู่ตอนนี้ขอบคุณแม่มุนบุตรด้วงครับจากทางบ้านหน้าดอกไม้ตำบลบันทาดอำเภอเพี้ยนอุดรธานีอีแม่ว่าเอาตองหนึ่งขวดหนึ่งแนวแถมก็เอาเป็นผ้าถุงสีม่วงคือเก่านั่นล่ะเด้อลูกเด้อว่าสั่นขอบคุณแม่หนูแดงหาริกุลครับจากบันเชือกตำบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอีแม่เอาชุดเบาตัวตองหนึ่งกับน้ำมันรำข้าวแถมหนอนมันนวดสูตรเย็นละกะผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูกพีจอยแอนโบนให้แม่ด้วยนะวาสันขอบคุณแม่ม่อนคำเวียงคำนะครับจากบ้านฝางตำบลบ้านฝางอำเภอสักไครจังหวัดหนองคายเอาตองหนึ่งขวดหนึ่งขอบคุณคุณดีเรกมอมกระโทกครับจากราชบุรีเอาตองหนึ่งหนึ่งขวดนะครับกินดีแล้วนะครับอีพออีเมียเพิ่นก็แนะนำลูกเต่ากินต่อขอบคุณแม่หวานนิยบุตรครับจากค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายเอาตองหนึ่งหนึ่งขวดแล้วก็กาแฟ1กล่องของบักลากรคำนันลาวาสันขอบคุณแม่ท้องอินประมูลขอนนะครับแม่ท้องอินประมูลขอนนาจากบ้านโคกกลางตำบลวังแสงนะครับคุณแม่ขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่เป็นกำลังเร่งใจให้ลูกเต้าเอากาแฟ4กล่องนะครับสำหรับในส่วนของพ่ออุดรกาสีพ่วงครับจากบ้านป่าตองตำบลพ่นสว่างอำเภอเมืองหนองคายกาแฟ4กล่องเด้อเบาบ่อยอย่าเฝ้าเบิดเด้อว่าซั่นของแถมเอาเป็นผ้าถุงขอบคุณพระอาจารย์สุบินจอมทรักครับจากวัดกระยอมนะฮะตำบลเล่าอ้อยอำเภอรองคำจังหวัดกาฬสินเอากาแฟ2กล่องนะครับพ่อคำของขันบรรจงครับจากตำบลบึงทวายอำเภอเตาง่อยสกลนครเอานวดเย็นนะฮะ2กระปุกนะครับ300บาทนะครับนวดเย็น2กระปุกเนาะนะครับ090 292 7444ครับสั่งมาได้เรื่อยๆนะครับแม่ทองมามิสิริครับจากบ้านสันป่าตองตำบลเพี้ยนอำเภอเพี้ยนอุดรธานีอีเมลเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทว่าสันอีเมลว่าได้เลยครับลูกไส้จัดให้นะครับอีเมลเนาะนะครับ0902927444ครับ 090-292-7444ขอบคุณแม่เพ็ญศรีมาลาหอมจากบ้านบ่อใหญ่ตำบลบ่อใหญ่อำเภอบ่อระบือมหาสารคามเอาหนวดร้อนหนึ่งหนวดเย็นหนึ่งนั่นเป็นกำลังแรงใจให้กันใครที่ฟังรายการอยู่โทรได้เลยครับ090-292-7444ขอบคุณแม่เหลิมพันธ์พิมพ์ด้วยจากทางโคกออำเภอเมืองมหาสารคามเอากาแฟกล่องหนึ่งน้ำมันหนวดสุดร้อนสุดเย็นย่างและกระปุกวาสันนะครับคุณบุญธรรมเมธิชัยจากพิสูจน์หลักฐานสกลนครเอาน้ำมันหนวดเย็นหนึ่งกระปุกนะฮะอีเมลสมจิตเราสะพานจากรันนวดอบตน้องโนอีดำตำบลน้องโนอำเภอเมืองมหาสารคามเอากาแฟ2กล่องนวดเย็น2กระปุกเป็นยอด900บาทได้ลูกไส้เด้อฝากมาหาอีเมลแน่วาสันได้เลยนะครับรับรองว่านะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอยู่จุดไหนที่ใดส่งแรงใจให้กับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยและทีมงานกันน้ำแน่กันละกันเนาะ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมครับ090-292-7444เลข4 3ตัวแล้วกดโทรออกมาได้เลยนะครับแนะนำงานเพลงเขาสู่รายการก็ได้อยากฟังเพลงน้ำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้ว่าสันมีเพลงมวนๆฟังสบายอยากฟังอยากแนะนำเขาสู่รายการกันมาอีพออีเมลไอไซเอพีน้องนุ่งมีที่แกนแฟนรายการก็แนะนำกันมาได้เลยนะครับเบอร์เดียวกันครับ090-292-7444ครับ090-292-7444ช่วงนี้ไปฟังบทเพลงเพราะๆกันต่อเลยแล้วกันเนาะทักทายท่านที่ติดตามอยู่ทาง Facebook ไลฟ์บ้านสมุนไพรก้อนคำด้วยนะครับย่าน้ององตวนและน้องมิลินนะครับคุณท็อฟฟี่มอมแมมนะครับผู้บ่าวดิวกริตนันนะครับ หวั่นเงื่อนละไปผู้บ่าวดิวเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อนะครับ0902927444เบอร์นี้ที่พี่น้องสามารถสื่อสารกันมาได้เลยนะครับกระท่อมทำใจเวอร์ชันของเจมส์จตุรงค์ครับ

มาลูต้นเป็ดเด้อยากง่อยค้อนซ่อนไก่ตีนเปมเป้เปมเป้บืนขึ้นกระมือลงนี่แล้วนี่แล้วเนาะแน่ว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธ์โตมันหักต่ำแม่นสิตัดไม่คำแสนสิปำไม่อยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึงผู้ใดเคยอกหักแน่ยกมือขึ้น จื้อได้บ่ครับจำได้หรือเปล่าว่าครั้งแรกที่เราอกหักนั้นเราทำอย่างไรจื้อได้บ่เบาต้นตอนเจ้าอกหักที่แรกเฮ็ดจังได๋น้องล่ะ ยังบ่ทันได้กินเบาต้นยังบ่ทันได้กินครับยังบ่ทันได้กินเนาะนะครับเอาขอบคุณน้องไส้ครับผู้เบาต้นนกเขาใหญ่ละว่าขอเสียงคนมักมวนนะครับของน้องกุ๊กกิ๊กว่าซั่น ได้เลยครับเดี๋ยวไอ้บอยสุนทรชัยสิเปิดให้นะครับฮัลโหลคนว่าเจ้าผู้โบพีวีมาอย่างย่ำนี้บ่าวบอยว่าซั่นอืมก็ค่อยสิไปธุระมื้ออื่น มืออื่นมีเตะบอลซั่นเด้อเดี๋ยวนี้นะครับอืมก็ต้องมาบันทึกไว้แน่จักหน่อยซั่นดอกนะครับจำได้ไหมครับว่าอกหักครั้งแรกเราทำอย่างไรผมนี่จื้อได้เลยนะเขาบอกว่าเวลาที่คนเราอกหักเนี่ยนะครับเฮาสามารถที่จะเฮ็ดอีหยังได้ทุกอย่างเพราะว่าบางเทื่ออารมณ์มันโดนกระชากลงไปบางคนนี่เสียสติกลายเป็นคนบ้าเลยก็มีนะครับบางคนติดคุกครับเพราะว่าหยังขาลั่นฟันแทงขาแกงเขานะครับบางคนก็ไปทะเลาะวิวาทนะครับเสียเส้นเสียเอ็นนะครับเสียเงินเสียค่ำพร้อมเป็นเรื่องเป็นเล่าแต่ผมนี่ตอนที่ผมอกหักแรกตอนนั้นกำลังคุยกับมูอยู่เด้สมัยนั้นเป็นคู่ฝึกสอนครับไปเป็นคู่ซอยสอนเพราะว่าผมนี่ชอบอาชีพครูอยากเป็นคู่สอนคณิตศาสตร์วัสันทบก็เลยไปเป็นคู่ฝึกสอนอยู่ตอนนั้นนะครับอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเป็นโรงเรียนสายอาชีพนะฮะเป็นคู่ซอยสอนเป็นผู้ซอยคู่ผมเป็นคู่ซอยสอนเป็นผู้ซอยครูนะครับไปฝึกไปฝนอยู่คุยกับหมูเด้นำกันว่าโอ้ยผู้สาวตัวขึ้นใครแน่แท้วัสันมัวโอ้ยใครอยู่สันบ่ได้ระแวงยากดอกผู้สาวเฮานั่นไว้ใจอันนั้นอันนี้ได้วัสันนั่งเว้ากันอยู่ครับพาเด็กหน่อยนักเรียนไปหาหมออยู่โรงพยาบาลผู้สาวเจ้าของขี่รถมอเตอร์ไซค์ JR ครับตะกี้ Yamaha JR กอด L ผู้เบาไกลหน้าโอ้ยขาอ่อนแอแล้วมูก็ว่าเฮ้ยๆตัวเป็นล้มบ่ว่าซั่นก็บ่ปากก็บ่บอกมูเด้ว่าคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กอด L ผู้เบาไกลไปนั่นคือผู้สาวเจ้าของครับกลับไปฮอดบ้านบ่เป็นแต่อยู่ครับเป็นห้นห้วยในหัวจิตหัวใจครับก็เลยตะกอนบ่มีมอเตอร์ไซค์เนาะขี่จักรยานลงไปจอดตรงหน้าแล้วก็แล่นห้องไปน้ำทงนะครับซุ่มอยู่แถวนั้นข้าเจ้าดำหน้าอยู่ข้าเจ้าเอ้ยมึงเป็นแดงมึงเป็นแดงมาขี่เก็บตอดคอยมาเจ้าแหลกครับที่บ้าบอยอกหักนะครับว่าสันเรามันกระชากอารมณ์บ่ขึ้นบ้าต้นว่าผมบ่เคยอกหักตัวครับวาสนามีผู้สาวคนเดียวแล้วก็เป็นเมียคนปัจจุบันครับไอ้บึ้ยคือมาตรฐานนะวะไอ้นี่โอ้ยอกหักซ้ำแล้วซ้ำอีกต้นเอ้ยบ่อยากพากดอกนะครับยี่พ่ออีแม่ได้เคยอกหักบ่ครับแล้วเป็นจังได๋แน่ตอนอกหักเว้าสู่ลูกสู่เต้าฟังในเปียงนะครับตอนอกหักตอนผิดหวังสมัยตะก่อนนี่นะครับคนจะอกหักเยอะเพราะว่าอะไรเพราะจะมีการคุมถุงชนนะครับบางคนนี่อีพ่อกับอีแม่นี่จีบกันนี่นะมักผู้นี่เด้แต่ว่าผู้นี่นี่ผู้เฒ่าเพิ่นมักเพิ่นเลยอยากให้เอาว่าซั่นข่อยนี่บ่มักแต่ว่าข้าเจ้าอยากให้เอาข่อยก็ได้ต้องเอาเอาไปเอามาอยู่น้ำกันไปอยู่ก็น้ำกันมากกับบ่ได้หักเราได้ว่าสันมีลูกจากคนละแม่8คนว่าสันหี ปากคอฝันว่าบ่หักบ่หักว่าได้มีลูกถึง8คนแล้วหี จะเป็นคักแน่ขอเสียงคนมากมวนครับผู้เบาต้นนกเขาใหญ่แต่ว่าจักขันบ่ขันนะครับ น้องไส้ขอมาจัดให้ตามคำขอแล้วกันนะครับอีพ่ออีแม่ไอไซเอพีผู้อยากฟังเพลงเดี๋ยวจบเพลงนี้ผมมารับสายหน้าใหม่นะ0902927444นี่คือบรรยากาศสดๆครับ0902927444ครับ

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดู

0: สุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำรองล่ำเรืองนะครับล่ำทํานองอุบลทํานองกาฬสินทํานองสารคามทํานองขอนแก่นนะมีเบิดนะครับล่ำสิ่งล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเรืองต่อก่อนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะแล้วก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนะตามห้อยภูมิปัญญานะที่พ่อที่แม่นะเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้เบาบ่อยกับพยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพออีเมลกันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสื่อพ้อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ

0: ธรรมิกถานวโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของแม่คามีซึ่งเป็นหญิงใหม่มีบุตรชายชื่อว่าบุญธรรมสืบต่อไปใจความว่าน้ำหมู่บ้านนิคมขามเขตจันทประเทศเป็นสาเหตุนิทานธรรมเรื่องบุญนำกำแตงซึ่งสำนักเทศสามัคคีเสียงธรรมวัดย่อเนื้อตำบลย่ออำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรจะได้นำมาแสดงชี้แจงเรื่องบาปบุญนุนเกิดมายายคามีเป็นยายแก่หน้าที่แม่คอยเกื้อหนุนซึ่งบุตรชายใจการุณสะใภ้บุญอบอุ่นเรือนอาชีพนั้นทำนาไรมีจับจ่ายพอใช้สอยผู้มารดาอยู่เฝ้าคอยชี้ล่องลอยคลองศีลธรรมพี่น้องเอ้ยอันว่าตัวผู้ข่านี่ซื้อว่าย่ายค่ำมีพอหักตายไล่หนีตั้งแต่หลายปีแล้วยังแต่บุตรตาเกี่ยวคนเดียวอยู่น้ำแม่เดี๋ยวนี้แม่มีครูสอนมาเข้าห่วมเฮือนผู้ข่าเป็นแม่ใหม่ผัวตายบ่ได้ใหม่ผู้เพิ่นเป็นแม่ห่างก็ยังได้ใหม่ผัวพี่น้องเอ้ยเท่านั้นก็ล่มเสียหายตายหนีจากไปตั้งแต่หลายปีแล้วก็จังแม่นบ่หมั่นบ่ยื่นก็จังแม่นย่านแต่บ่ได้ล่มได้ตายก็ยังว่าพี่น้องเหลือตั้งแต่ลูกชายผู้เดียวเลี้ยงมาผ้าใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ได้ลูกไผ่มาสอนว่าห่วมเฮือนได้ลูกไผ่ทั้งใดวัติยายได้ลูกไผ่ทั้งบ้านโน่นเสือกพุ่นละพี่น้องเอ้ยสาวผู้ดีเท่พี่นพมาศเบิดตำบลแถวนี้ก็ว่าลูกไผ่ผู้ข่านั่นละเป็นสาวซาลูกซ้ายก็เลยมากก็เลยหักเสด็จในดินดันดันตายเขาก็ยังว่าพี่น้องอันที่จริงผู้ข่าก็บ่ได้มักบ่ได้หักน้ำดอกแม่นว่ามันสิจบสิงามก็ตามละใหญ่เอ้ยคำโบราณเพิ่นก็ยังว่าไว้งามแต่รูปจูบบ่หอมจิ้นจิกหน้าผมแดงทั้งหน้าผากเพิ่นว่ายิ่งหูบนี่ยิ่งมากแม่ผัวจิ้นจิกหน้าผมแดงทั้งหน้าผากเพิ่นว่ายิ่งหูบนี่ยิ่งมากศาสนาย่างอยู่เฮือนถ้วยแตกอยู่วัดพุ่นละพี่น้องเอ้ยเวียกบ่งานการบ่สร้างมาอยู่น้ำผู้ข่ามาเป็นลูกไผ่ผู้ข่านอนสามโมงเศร้าสี่โมงเศร้าก็ยังบ่ท่านลูกท่านตื่นเข้ากะแม่นยานี่ละหนึ่งกับเข้ากะปลาอาหารการอยู่การกินกะแม่นยานี่ละเปลี่ยนผู้แต่งผ้าเศร้ากะบ่งายผ้างายกะบ่แต่งมีตั้งแต่ท่าแต่แป้งแต่งแต่โตโอ้ยจักแม่นมันสิมาให้ยาเลี้ยงหรือสิมาเลี้ยงยาดอกลูกไผ่คอยกระไดปีนี้ฟ้าทรงฝนดีเข้าน้ำสามป่าให้หน้าสาโทษกะอุดมสมบูรณ์ดีแต่ว่าเท่านั้นกะล่มเสียหายตายนี้จากไปตั้งแต่หลายปีแล้วกะยังบ่ทันได้เฮ็ดบุญหากะยังข้าจิตข้าใจคะนิ่งคิ่งเครื่องอยู่ขั้นคิดพ่อคิดเห็นยามใดกะได้ถ้าปีนั้นถ้าปีนี้ล่อปีนั้นปีนี้กันยังว่าฝ่าบ่ส่งฝนบ่ดีปีนี้เข้าน้ำถามป่าก็อุดมสมบูรณ์ดีว่าสิส่วนลูกส่วนเต่าสร้างน้ำทำบุญหาเท่านั้นเบิ่งก่อนนะลูกเต่าเขาสิว่าจังใดเขาสิเห็นดีเห็นงามน้ำแม่บ่บุญทำเอ้ยแพงสีเอ้ยมาหาแม่แน่แม่มีแนวสิปรึกษาบุญทำแพงสี
1: ที่ข้องไอ้นี่รับสมัครมือข้องเด้อ

เด้อเลิศล้วนให้เป็นส่วนทั้งกุศลเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อให้เป็นบุญมหาศาลพอกผู้

0: อนุสนธิงคะเตตวาธรรมังเทเสนโตเมื่อจะสืบต่อซึ่งอนุสนธิลำดับแห่งการแสดงซึ่งพระสัทธรรมเทศนาณวโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะดำเนินหน้าที่ของนายบุญธรรมสืบต่อไปซึ่งมีเนื้อในใจความว่าฝ่ายบุญธรรมผู้บุตราฟังมารดาเอ่ยเรียกขานจึงรีบพาภรรยามากราบกรานอภิวันมารดาตนออกเอ่ยเผยวาจากับผู้เป็นมารดาของตนออกไปว่าข้าแต่แม่มีการจิตชนิดไหนแม่จึงเรียกซึ่งบุตราให้มาหาจิตน้อยใหญ่สิ่งใดให้บอกมาเชิญมารดาจงขานไขเอ่ยปราศัยให้ลูกฟังเถิดมารดาคุณแม่ครับแม่นแม่มีแนวการใส่อันใดเนาะให้บอกเรามาโลดแม่งานนักเบาแม่ใหญ่น้อยลูกสิเป็นผู้ค้ำมารดาเจ้าแม่คิงบ่เสียเวลาเล่นผ่านไปไรประโยชน์โปรดวางใจลูกได้ลูกชายพร้อมคู่สุยามแม่เอื้อนลูกเอื้อนเต้ามามื้อนี้มีหยังสิบอกลังสั่งสอนผมบ่ครับคุณแม
1: ่ล่ะคําเอ้ยนวดีดีแล้วที่บุญธรรมฮู้หน้าที่พร้อมทั้งนางแพงศรีสุนิสาลูกสะใภ้ได้มาสอนว่าห่วมเฮือนบ่ให้มีสิ่งเปื้อนได้เพี้ยนพำนำกันเพี้ยนขยันประสานแห้งหักแพงบ่มีหายพอเจ้าตายหลายปีแล้วท่านทำบุญอุทิศทรงขั้นปีนี้สมประสงค์เหตุให้หน้าถะบ่แรงแม้ว่าสิพาเจ้าแต่งท่านไปหาพ่อผู้ตายสนอกบุญธรรม
0: แม่ครับขันไม่ว่าจังสันลูกนี่บ่ขีนขัดขอตกลงเด้อครับสิรับคำมั่นดาไทยทำบุญหาอุทิศให้บิดาตนแก้วอีพอขอคุณแม่อย่าโศกเศร้ามั่นดาเจ้าให้ซื่นใจโลดครับคุณแม
2: ่ธรรมิกถานวโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของนางแพงศรีในนิทานธรรมะเรื่องบุญนำกรรมแต่งสืบต่อไปใจความว่าฝ่ายแพงศรีสุนิสาศรัทธาเสื่อมไม่เลื่อมใสในทางทานการกุศลเลยขึ้นเสียงตอบต้านไม่ถ่อมตนแฝงเล่กวนลี้ลับไว้กับใจอย่านางเอ๋ยแนวว่าปูตายแล้วบ่เห็นแววพ่องานนี้เหลือแต่ขี้ฝุ่นไฟตายละสุนเสื่อมสิ้นบ่เห็นร่างห่างเงาเล่าบ่มาทำสอมุ่นบ้างที่เล่าแบ่งให้เฮาแปลงแต่งสร้างกินเรื่อยอยู่ต่อไปคำโบราณเพิ่นว่าไว้อย่าสมว่าหิ้วห้วนให้น้ำคนตายไรประโยชน์ให้น้ำหมอกกระเบื้องยั่งสิได้ขวามักขามท่านเสียเงินเสียทองลูกบ่เห็นดีพร้อมหาเล่าออมไว้ทาซื้อกินสิบ่ไข้กว่าติยาเจ้าสิท่านให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าคนเข้าแต่วัดว่าเพิ่นยังว่าเว้าน้ำพระสิเสียสะเสียสายเว้าน้ำเน้นเราบ่เห็นแนวใดเจ้าอย่าจะฟังความพระคือจังมูสิบอนุนโกและถอนยา
1: แพ้เงยนางอีลาแม้นมันสิเสียสะเสียสายก็จำเป็นละนางเอ้ยอีกอันหนึ่งถึงแม้นว่าปู่เจ้าผู้ตายนั่นแล้วบ่มาถามสอเอาน้ำเฮาก็จริงอยู่แต่ว่ายากับปู่ก็เคยอยู่น้ำกันความสัมพันธ์ฉันผัวเมียจนว่ามีลูกเต่าได้เอาไผ่เข้าห่วมผ้าคุณของพ่อนั่นละนามีมากมหาศาลขั้นเพิ่นตายจังทำท่านเกือพระพรมห่มโพเจ้าบ่มีทางสิมองเสาขั้นพวกเฮาย่อคุณเพิ่นยกใส่หัวเกียรติเก่าบูชาไหว้ระลึกหาดิอีลาเฮ็ดสะเนาะเพง
2: เขียนหอดหลายแถบบ่เขียนหอดพ่อปู่อ้อนร้องเบาให้กับบาดฟังคักๆเมื่อกะนาแม่ย่าความในจิตในใจแม่นเขียนจังไหนจังอยากเฮ็ดบุญหาหน้าแม่ย่า

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
3: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานี